ษะการพูดเรามาดูกันสิคะว่านักเรียนของเราหลังจากที่ได้พัฒนาทั้งการเขียนและการพูดไปแล้วเนี่ยเด็กๆจะสามารถทำออกมาได้ดีเพียงใดนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางวันนี้จะเป็นการนำเสนอเต็มรูปแบบรวมไปถึงการประเมินด้วยเช่นกันฝากคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากคุณครูกำลังดำเนินกิจกรรมไปตามตารางของ DLTV เหมือนกันคุณครูสามารถที่จะรีเสียงโทรทัศน์ลงแล้วจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำเสนอได้เลยค่ะและหากคุณครูนะคะอยากจะชมการนำเสนอของนักเรียนต้นทางก็สามารถทำได้เช่นกันถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะนำเด็กๆไปดูกันนะคะว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นมีอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันและนักเรียนจะต้องแสดงออกมาให้เห็นว่านักเรียนเกิดพฤติกรรมเหล่านี้คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายหลักการพูดนำเสนอรายงานวิชาการได้2นักเรียนพูดนำเสนอรายงานวิชาการนะคะและ3คือใช้เทคโนโลยีออกแบบสื่อนำเสนอได้เหมาะสมกับการนำเสนอรูปแบบทางการนั่นหมายความว่าครูจะตรวจทั้งการพูดและสื่อนำเสนอของนักเรียนด้วยเช่นกันทั้งนี้คุณครูจะนำเสนอจะประเมินการนำเสนอโดยเด็กๆจะต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับรูปเล่มจำได้ไหมเอ่ยเราทำงานเขียนไปแล้วเราปรับงานเขียนมาสู่การพูดดังนั้นทั้งสองอย่างนี้จะต้องประเมินร่วมกันค่ะค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราและต่อไปค่ะก่อนเข้าสู่การนำเสนอนั้นคุณครูอยากให้เด็กๆวางเกณฑ์ไว้ด้วยกันก่อนนะคะเราจะใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดรวมไปถึงคุณครูนะคะคุณครูทั้งต้นทางปลายทางนะคะเราจะให้เด็กๆเป็นผู้กำหนดเกณฑ์10คะแนนนี้นักเรียนคิดว่าเราจะให้คะแนนอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะในส่วนนี้เด็กๆจะต้องนำความรู้จากการเขียนและการพูดจากชั่วโมงที่ผ่านมามากำหนดเป็นเกณฑ์การพูดรายงานการนำเสนอนะคะคราวนี้คุณครูอยากถามว่าหนูอยากให้ครูประเมินอะไรบ้างลองบอกครูสิเนื้อหาแน่นอนค่ะนี่คือส่วนสำคัญเลยส่วนเนื้อหานะคะดังนั้นครูจะดูความถูกต้องของเนื้อหาเป็นหลักนะคะทั้งในรูปแบบการเขียนแล้วก็สิ่งที่หนูนำเสนอออกมานั้นตรงหรือเปล่าต่อไปค่ะอยากให้ครูพิจารณาอะไรต่อคะลูกความรูปแบบการนำเสนอใช่ไหมคะได้ค่ะรูปแบบการนำเสนอแล้วอะไรต่อดีคะเด็กๆอีกสักหนึ่งเกณฑ์ได้ไหมเราทำงานเป็นกลุ่มใช่ป่ะความสามัคคีตรงนี้คุณครูสามารถประเมินด้วยได้ไหมดีมากนะคะคุณครูขอ เปลี่ยนคำพูดจากความสามัคคีเป็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มดีไหมเอ่ยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพอมันเป็นนามธรรมปุ๊บสิ่งที่ครูประเมินก็จะยากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มจะขอย่อเป็นกระบวนการกลุ่มนะคะซึ่งจะสามารถพิจารณาได้อย่างเป็นรูปธรรมเนาะถ้าคุณครูเห็นถึงการทำงานร่วมกันการมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มครูก็จะให้คะแนนส่วนนี้ได้คราวนี้ค่ะเราจะมากำหนดน้ำหนักคะแนนสินักเรียนคิดว่าครูจะกำหนดอย่างไรดีกำหนดคะแนนค่ะให้เนื้อหาเท่าไหร่ดี4ค่ะได้เลยก็จะเหลืออีก6นะคะนักเรียนรูปแบบการนำเสนอให้เท่าไหร่ดี3นะคะต่อไปกระบวนการกลุ่มก็คงจะเป็น3รวมแล้วจะได้10คราวนี้ค่ะคุณครูจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื้อหา4คะแนนรูปแบบการนำเสนอ4ขออภัยค่ะ3คะแนนแล้วก็กระบวนการกลุ่มอีก3คะแนนรวมเป็น10พอใจไหมคะจะปรับเปลี่ยนไหมหรือจะเพิ่มอะไรไหมไม่มีนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนี่เป็นข้อสรุปของการกำหนดเกณฑ์นะคะเด็กๆทุกคนคะเปิดสมุดแล้วกำหนดเกณฑ์เอาไว้และเกณฑ์นี้ค่ะเกณฑ์นี้จะไม่ใช่เป็นการ

เมินตนเองเท่านั้นแต่เป็นการประเมินผู้อื่นด้วยให้หนูกำหนดช่องตารางไว้แบบนี้ลูกแล้วอีกช่องหนึ่งเพิ่มมา1ช่องนะคะเพิ่มช่องหนึ่งเป็นคะแนนของกลุ่มตนเองค่ะและอีก1ช่องเป็นกลุ่มที่เราอยากประเมินค่ะนะคะเด็กๆทุกคนคะกำหนดตารางไว้ในสมุดตัวเองเลยค่ะตอนนี้เลยให้เวลาสักเล็กน้อยนะคะสำหรับการกำหนดเกณฑ์ในส่วนนี้จะได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในวันนี้นะคะเพิ่มเป็นช่องคะแนนของตัวตนเองและช่องคะแนนของกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มไหนก็ได้ที่หนูอยากประเมินและในการนำเสนอแต่ละครั้งนะคะครูจะสุ่ม1คนเพื่อให้ข้อเสนอแนะนะคะไม่ชมอย่างเดียวนะต้องเสนอแนะให้เพื่อนพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเนื้อหา4รูปแบบการนำเสนอ3แล้วก็กระบวนการกลุ่ม3รวมเป็น10

ร้อยไหมลูกโอเคกลุ่ม4ลูกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเอาล่ะไปกันต่อค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาเติมเต็มความรู้กันในช่วงต่อไปค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะขอเตือนก่อนเลยค่ะว่าเราจะมีรูปแบบการนำเสนอที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะโดยหลักการพูดนั้นจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนค่ะคือการเกริ่นนำนะคะในส่วนเนื้อหานี้ไม่ควรเดินออกมาแล้วนำเสนอเลยควรจะเกริ่นนำด้วยการแนะนำตัวก่อนหรือจะบอกถึงความสำคัญของเนื้อหาก็ได้นะคะจากนั้นในส่วนของเนื้อหาเนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนที่เป็นคะแนน4คะแนนของเราและการปิดจบให้น่าสนใจมาดูเทคนิคกันสักเล็กน้อยนะคะโดยส่วนเกริ่นนำนั้นนะคะเราสามารถที่จะบอกจุดประสงค์บอกแหล่งที่มาของข้อมูลก็ได้หรือจะบอกความเป็นมาของการทำรายงานในครั้งนี้เช่นการทำรายงานในครั้งนี้เราจะมุ่งศึกษาเรื่องของคำยืมภาษาอะไรเป็นหลักเพราะอะไรนะคะโดยน้ำเสียงที่ใช้นั้นจะต้องกำหนดให้มีความดังเหมาะสมพิจารณาอย่างไรหนูพิจารณาจากจำนวนเพื่อนที่นั่งในห้องจำนวนความกว้างของห้องเราจะพูดประมาณไหนถึงจะดังเพียงพอถ้าเมื่อไหร่เพื่อนย่นคิ้วจากฝั่งด้านหลังมาแสดงว่าเสียงเป็นไงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักดังนั้นถ้าเราพูดโดยไม่มีไมโครโฟนนะคะนักเรียนอาจจะใช้ต้องใช้พลังเสียงสักเล็กน้อยเพื่อให้ได้ยินทั่วถึงแต่ถ้าหากสมาชิกมีไม่มากนะคะไม่จำเป็นต้องตะเบงค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเสียงที่ดังอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้ไม่น่าฟังนั่นเองค่ะและต่อไปคือน้ำเสียงนุ่มนวลหมายความว่าไม่จำเป็นต้องกระโชกโฮกฮากมากนักถือว่าเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะคะเพียงแต่เราปรับให้นุ่มนวลและก็เหมาะกับงานวิชาการมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนี่คือส่วนของเกริ่นนำและต่อไปค่ะในส่วนของเนื้อหาลำดับมาให้ดีนะคะลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนก่อนหลังให้ถูกต้องและต่อเนื่องรวมไปถึงมีความสัมพันธ์กันซึ่งตรงนี้คุณครูจะไม่ห่วงนะคะถ้าหนูนำเสนอตามงานเขียนที่นักเรียนได้ทำแล้วเพราะนั่นเราเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต่อมาส่วนสรุปนะคะคุณครูมีตัวเลือกให้ว่าหนูอยากจะสรุปแบบไหนได้บ้างเช่นสรุปผลลัพธ์ของเนื้อหาว่าจะ

ึกษาแล้วเนี่ยเราพบอะไรบ้างหรือจะเป็นการเน้นย้ำประเด็นหลักเช่นบอกว่าคำยืมที่เราศึกษามานั้นเป็นคำยืมที่เข้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วอย่างไรคะแล้วสุดท้ายแล้วคำเหล่านี้ก็เข้ามากลมกลืนกับภาษาไทยทำให้เห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาทำให้คลังคำศัพท์มันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเปิดโอกาสให้ซักถามส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับประเด็นที่นำเสนอและสุดท้ายค่ะเราไม่ควรจะขอจบการนำเสนอแต่เราควรจะขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วค่อยสวัสดีในภายหลังนี่คือส่วนสรุปและมีคำต้องห้ามค่ะไม่รู้ว่าเด็กๆเคยชินกับคำเหล่านี้หรือเปล่าแต่ขอบอกไว้เลยว่าเมื่อเรียนเรื่องของการพูดแล้วเราต้องรู้นะคะว่า3คำนี้เลี่ยงได้เลี่ยงค่ะคำที่1ต้องขออภัยไว้ก่อนที่ดิฉันไม่ถนัดหัวข้อนี้เลยทำไมถึงพูดไม่ได้คะเพราะอะไรถูกต้องมันเหมือนเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่มั่นใจแต่ในเมื่อเราออกมาพูดนำเสนอเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราจะพูดถูกต้องไหมคะค่ะอันนี้เลี่ยงนะคะและต่อไปคือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสิ่งนี้มีนัยยะว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นเสียเวลาหมดเลยดังนั้นลบได้ลบค่ะการพูดอย่างมืออาชีพเราต้องเตรียมมาแล้วค่ะทุกอย่างที่พูดมานั้นไม่เสียเวลาแน่นอนดังนั้นเปลี่ยนเป็นลำดับต่อไปจะดีกว่าค่ะนะคะตรงนี้เรารู้แล้วเราจะเก็บไว้ในกระเป๋าและก็ไม่ต้องพูดอีกเลยนะคะและสุดท้ายค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้มีใครพูดไหมเอ่ยมีใครพูดไหมพูดแก้เขินจะไปแล้วใช่ไหมคะจริงๆถามว่าพูดได้ไหมก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่จะให้มีศิลปะกว่านี้ถ้าเราทิ้งท้ายบางอย่างไว้ให้น่าสนใจเช่นเนื้อหาของเรานั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแบบนี้จะดีกว่าไหมหรือจะทิ้งความหมายไว้คิดว่าแม้คำยืมจะมีมากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือที่มาของมันและเลือกใช้คำให้ถูกกับบริบทและถูกกาลเทศะค่ะเปลี่ยนแบบนี้จะดีกว่านะคะค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากจะเตือนไว้สำหรับการพูดนำเสนอในวันนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนได้มีเวลาในการตระเตรียมตัวกันสักเล็กน้อยนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเตรียมตัวกันเลยไหมถ้าพร้อมเข้าสู่ช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะเราจะนำทุกคนเข้ามาสู่การพูดรายงานเชิงวิชาการเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดยมีกติกาดังต่อไปนี้ค่ะคือ 1. นักเรียนจะต้องแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอไม่เกินเท่าไหร่กลุ่มละ10ให้เต็มที่เลยนะคะแล้ว2คือนักเรียนผู้ฟังนะคะจะต้องให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้พร้อมกับแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอโดยครูจะสุ่มเพียง1คนต่อ1กลุ่มเท่านั้นนะคะตกลงไหมเอ่ยถ้าพร้อมคุณครูจะให้เด็กๆเตรียมตัว

0: คะก็จะเป็นช่วงของการนำเสนอค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะเตรียมตัวที่จะเลือกว่านักเรียนจะประเมินกลุ่มใดด้วยนะคะรวมถึงผู้นำเสนอจะต้องนำเสนอเสร็จแล้วต้องประเมินตัวเองต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะมากันที่กลุ่มแรกนะคะคุณครูจะสุ่มเลือกกลุ่มที่1ขึ้นมานะคะโดยไม่เรียงตามลำดับกลุ่มและกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มคำยืมภาษาจีนค่ะขอเชิญค่ะปรบมือให้เธอหน่อยอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยลูก
1: สวัสดีครับ
2: ผมชื่อเด็กชายปานสิทธินแก้วชื่อเล่นชื่อออตันครับ
3: ผมเด็กชายเต๋อที่พนันชื่อเล่นชื่อน็อตครับ
4: ดิฉันเด็กหญิงนันทพันธ์สำราญชื่อเล่นชื่อเฟียค่ะ
5: ดิฉันเด็กหญิงชัญญานุศรีนวลจันทร์ชื่อเล่นชื่อเจนค่ะ
6: ผมเด็กชายเกษตรกรใจเพชรชื่อเล่นชื่อโต
7: ดิฉันชื่อเด็กหญิงธัญพรนวลผ่องชื่อเล่นชื่อขนมปังค่ะ
8: ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอเรื่องคำยืมภาษาจีนค่ะจุดประสงค์นะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่ภาษาจีนเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยค่ะอิทธิพลภาษาจีนนะคะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือค่ะจึงเกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดภาษาซึ่งกันและกันคำในภาษาหนึ่งจึงถูกถ่ายทอดและหยิบยืมไปใช้ในอีกภาษาหนึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติที่ซึ่งทำให้มีคำยืมภาษาจีนเข้ามาอยู่ในภาษาไทยค่ะสาเหตุของคำยืมนะคะมีดังนี้ค่ะความสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการติดต่อค้าขายความสัมพันธ์ด้านการเมืองความสัมพันธ์ด้านศาสนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษาความสัมพันธ์ด้านขอโทษค่ะความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ

0: และประเพณีต่างๆความสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีค่ะการที่คำยืมเนี่ยมาอยู่ในภาษาไทยนะคะส่วนใหญ่มักได้มาจากการพูดค่ะไม่ใช่การเขียนเพราะว่าการเขียนของจีนและไทยเนี่ยแตกต่างกันมากค่ะลักษณะการยืมนะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบค่ะคือการยืมโดยวิธีการทับศัพท์การยืมโดยวิธีการแปลศัพท์และก็การยืมโดยวิธีการบัญญัติศัพท์ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวอย่างคำยืมค่ะ
1: ต้ออยากรู้ไหมว่าคำยืมในภาษาจีนเนี่ยมีกี่หมวดหมู่แล้วมีอะไรบ้าง
2: อยากสิเจน
1: เราทุกคนอยากรู้กันไหมคะ
3: อยากค่ะ
1: งั้นเรามาดูกันเลยค่ะหมวดแรกนะคะเป็นคำศัพท์หมวดอาหารค่ะเราได้หยิบยกมา4คำนะคะมีดังนี้ค่ะขนมเปี๊ยะคือขนมชนิดหนึ่งที่ทำมาจากแป้งเป็นชิ้นๆมีไส้โจ๊กคือข้าวต้มชนิดหนึ่งที่ใช้ปลายข้าวต้มจนเละค่ะพะโล้คืออาหารที่มีไข่ต้มปอกเปลือกมีหมูและเต้าหู้และลิ้นจี่ค่ะคือผลไม้ที่มีผลกลมแดงมีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะ
4: ต่อมานะคะเป็นคำศัพท์ของใช้เป็นคำศัพท์หมวดของใช้ค่ะตัวอย่างเช่นโต๊ะคือสิ่งของที่ทำจากไม้สามารถวางสิ่งของต่างๆได้2เก้าอี้คือม้านั่งหรือที่นั่งที่สามารถยกหรือย้ายได้ค่ะ3ตะหลิวคือเครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กใช้สำหรับผัดหรือตักของทอด4ขิมคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งค่ะ
2: ถ้างั้นเราขอพูดคำศัพท์หมวดขยัดบ้างละกันเตี่ยคือพ่อตี่คือน้องชายเจคือพี่สาวเจคืออาและซอคือพี่สะใภ้
5: สร
2: ุ
5: ปคำยืมภาษาจีนนะครับคำยืมภาษาจีนการศึกษาคำยืมในภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยอิทธิพลที่ได้รับเข้ามาคือจีนนำวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่พร้อมกับภาษาผสมผสานกับวัฒนธรรมของไทยเป็นจำนวนมากซึ่งเกี่ยวกับอาหารการค้าและวิถีชีวิตครับ
6: ต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคำถามครับเข้าสู่ช่วง
7: จีนจ๋าอยู่ไหนจ๊ะ
6: ตัวคำถามของเรานะครับข้อแรกนะครับก็คือข้อใดต่อไปนี้คือคำยืมที่มาจากภาษาจีนใครตอบได้มั้งครับ
8: ลิ้นจี่ครับ
6: ลิ้นจี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมารับรางวัล
5: ข้อ2นะครับข้อใดเป็นคำยืมภาษาจีนที่คนไทยใช้เรียกเจ้าของร้านหรือผู้ชายที่มีผู้สูงอายุกว่าครับข้อ1ป้าข้อ2ลุงข้อ3อาเฮียข้อ4อาแปะครับ
6: มีใครตอบได้มั้งครับ
9: อาแปะครับ
6: อาแปะเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผิดไม่เป็นไรคำตอบที่ถูกนะครับก็คืออาเฮียนั่นเองครับข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำยืมภาษาจีนที่ใช้เรียกเครื่องแต่งกายหรือของใช้ครับ
2: กี่เผาครับ
6: กี่เผาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
5: ยินดีด้วยนะครับทุกคนเล่นเกมนี้จนจบหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับคำยืมที่มาจากภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
10: ขอบคุณ
5: ครับ
11: เป็นไงกันบ้างคะกลุ่มแรกเตรียมตัวมาดีเลยทีเดียวนะคะและต่อไปค่ะมาดูกลุ่มที่2กันนะคะกลุ่มที่2นั้นได้แก่คำยืมภาษาเขมรค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงณัชยาดำไพกาชื่อเล่นชื่อต้นข้าวค่ะ
13: ดิฉันเด็กหญิงวินาคุชัยชื่อเล่นชื่อหนูนาค่ะ
12: วันนี้นะคะเราจะมีเรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยมาให้ทุกคนได้รู้กันค่ะเนื่องจากภาษาเขมรเนี่ยเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาไทยมากๆเลยค่ะ
13: อิทธิพลภาษาเขมรในไทยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยภาษาเขมรกับภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือไทยกับเขมรนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะใช้เป็นคำราชาศัพท์เพื่อแสดงความยกย่องถึงพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ใช้ในทางวรรณคดีหรือวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรมนำไปใช้ในการจารึกต่างๆค่ะ สุดท้ายก็คือคนไทยและคนเขมรเนี่ยต่างนับถือและนิยมใช้ภาษาของกันและกันค่ะถัดไปนะคะเราจะมาดูลักษณะคำยืมภาษาเขมรกันค่ะในลักษณะแรกนะคะก็คือใช้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะมักใช้พยัญชนะจอจานยอหญิงดอเด็กนอหนูรอเรือรอลิงหรือสอเสือสะกดค่ะ
8: เช่นขจรจรัสจรันรันจวนและก็ผานค่ะ
13: ในลักษณะที่2นะคะก็คือพยัญชนะต้นเนี่ยมักเป็นคำควบกล้ำค่ะและ

0: ถวายค่ะ
1: ลักษณะต่อไปนะคะลักษณะที่3ค่ะคำเขมรเนี่ยนิยมเติมคำนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษค่ะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะ
0: ในประเภทแรกนะคะจะเป็นประเภทของประเภทบังบันแล้วก็บำค่ะเช่นบังบังเกิดบังคมบันบันดลบันเทิงและบำบำบัดค่ะประเภทที่2นะคะจะเป็นประเภทปอหรือผอพึ่งนำหน้าค่ะเช่นปราบปรายประจนผอพึ่งผจญผจงและผดเด็ดค่ะและในประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นประเภทปอรอเช่นคำว่าชุมเปลี่ยนเป็นประชุมมูลเปลี่ยนเป็นประมูลค่ะ
1: ถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะคำยืมลักษณะที่4ค่ะมักเติมคำไว้ตรงกลางคำนามคำกริยาหรือคำวิเศษค่ะมีทั้งหมด3ประเภทค่ะ
0: ประเภทอำนอค่ะเช่นจองเป็นจำนองติเป็นตำหนิและคันเป็นคำนันค่ะประเภทอำตรวจเป็นตำรวจค่ะเรอเป็นบำเรอค่ะและเสร็จเป็นสำเร็จค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทนอค่ะเช่นเกยเป็นเขนยค่ะแผกเป็นแผนกค่ะ
1: ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างคำยืมภาษาเขมรค่ะในหมวดหมู่แรกที่เราจะยืที่เราจะยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นคำยืมหมวดทั่วไปค่ะคำแรกก็จะเป็นคำว่ากระดานค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาจากไม้นะคะมีลักษณะแบนราบแล้วก็ถัดมาจะเป็นคำว่าถนนค่ะเป็นทางที่ทำขึ้นหรือว่าทางสัญจรค่ะถัดมาจะเป็นคำว่ากระบือนะคะหรือว่าควายนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์ต่อมานะคะจะเป็นคำศัพท์ของหมวดราชาศัพท์ค่ะคำว่าเสวยนะคะแปลว่ากินค่ะถวายแปลว่าให้หรือมอบค่ะและสุดท้ายเสด็จเป็นคำว่าไปค่ะ
1: ในหมวดสุดท้ายที่กลุ่มเรายกตัวอย่างมานะคะจะเป็นคำที่ใช้ในวรรณคดีค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขจรค่ะแปลว่าฟุ้งไปคำว่าดำรงค่ะแปลว่าทำให้คงอยู่ทรงไว้หรือว่าชูไว้ค่ะสุดท้ายเป็นคำว่าผกาค่ะแปลว่าดอกไม
0: ้ค่ะในส่วนของสรุปนะคะคำภาษาเขมรในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นคำที่รับมาโดยตรงค่ะหรือมีการปรับรูปให้เข้ากับภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะถูกใช้ทั่วไปค่ะหรือว่าใช้เป็นราชาศัพท์หรือคำในวรรณคดีก็ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะสังเกตได้จากการใช้พยัญชนะบางตัวการขึ้นต้นคำหรือการแผลงคำค่ะ
1: มีเพื่อนๆคนไหนมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
0: เข้าสู่ช่วงคำถามคำใจค่ะซึ่งก่อนที่เราจะมาเริ่มเล่นเกมของเราเนี่ยเราจะมาฟังกฎกติกากันก่อนนะคะซึ่งกฎกติกาของเราเนี่ยจะขึ้นคำถามในลักษณะนี้ค่ะแล้วกลุ่มใดก็ตามที่ยกมือก่อนให้ส่งตัวแทนออกมาเพื่อที่จะจิ้มในการตอบคำถามนั่นเองค่ะในคำถามแรกนะคะคำใดเป็นคำยืมภาษาเขมรภรรยาตำรวจเมตตาและกติกาค่ะขอตัวแทนออกมาได้เลยค่ะ
1: สามารถเลือกคำตอบได้เลยค่ะ
0: แล้วก็กด submitเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
1: อย่าเพิ่งกลับค่ะ
0: อย่าเพิ่งกลับค่ะ
1: เรามีให้ลุ้นของรางวัลกันอีกค่ะ
0: มีกล่องอยู่3ใบนะคะซึ่งกล่องของขวัญเนี้ยสามารถเลือกแล้วก็จะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันค่ะ
1: อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะ
0: ยินดีด้วยนะคะได้รับของรางวัลเดี๋ยวให้ตัวแทนมารับตอนถ่ายคาบนะคะค่ะคำถามที่2นะคะคำใดเป็นคำยืมภาษาเขมรแล้วก็คนที่ออกมาตอบเนี่ยจะต้องขอคำแปลของแต่ละคำด้วยค่ะขอ1คนค่ะ

0: ินดีด้วยค่ะได้รับของรางวัลอย่าลืมมารับของรางวัลท้ายคาบนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเรากลุ่ม2นะคะกลุ่มคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางนะคะจะได้ความรู้ค่ะจะได้ความรู้จากการนำเสนอของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้คำยืมก็ผ่านไป2กลุ่มแล้วนะคะมาดูที่กลุ่มที่3ค่ะขอนำทุกคนนะคะขึ้นเครื่องไปต่อกันที่ญี่ปุ่นค่ะเชิญค่ะปรบมือต้อนรับเพื่อนหน่อย
3: สวัสดีครับผมเด็กชายมโนโรชมนาชื่อเล่นชื่อโอกี้ครับ
4: และผมเด็กชายพิพัฒน์สายงามครับชื่อเล่นชื่อไบครับ
3: ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอในเรื่องของคำยืมภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับพี่ไบ
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งคำยืมภาษาญี่ปุ่นนะครับก็อยู่กับเราทุกๆวันครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะครับก็เราก็ขอให้พี่ไบเนี่ยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลแล้วก็หลักการสังเกตหน่อยครับ
4: ได้ครับอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยนะครับประเทศญี่ปุ่นเริ่มติดต่อกับประเทศไทยในสมเด็จพระเอกาทศรสโชกุนอินยาสุทางญี่ปุ่นประกาศให้สำเภาไทยไปทำการค้าโดยเสรีภาพจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ประเทศญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่งจากการสัมพันธ์เป็นเวลานานโดยได้รับอิทธิพลภาษาญี่ปุ่นมาจากวัฒนธรรมการกินอย่างเช่นอาหารหรือวัตถุดิบต่างๆรวมไปถึงกีฬาบางประเภทด้วยครับและนี่คือภาพทหารญี่ปุ่นที่เข้ามายึดพื้นที่หนึ่งของฝั่งไทยในทะเลอันดามันนะครับหลักการสังเกตคำยืมในภาษาญี่ปุ่นนะครับคำยืมในภาษาญี่ปุ่นมักไม่มีตัวสะกดนะครับแล้วก็คำยืมในภาษาญี่ปุ่นมักเป็นคำทับศัพท์นะครับคำยืมในภาษาญี่ปุ่นไม่นิยมวรรณยุกต์ครับคำยืมในภาษาญี่ปุ่นมักเป็นคำหมวดอาหารนะครับ
3: ซึ่งทุกคนอาจจะเห็นหลักสังกลักการสังเกตไปแล้วนะครับแต่ทุกคนก็อาจจะยังนึกภาพไม่ออกด้วยการหลักสังเกตที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างคำยืมภาษาญี่ปุ่นกันครับนี่คือตัวอย่างคำภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นซูชินะครับซูชินะครับคืออาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้าวที่ผสมน้ำส้มสายชูและท็อปปิ้งต่างๆหรือไส้ต่างๆครับที่นิยมเป็นอาหารทะเลปลาหรือวัตถุดิบอื่นๆครับโดยทั่วไปนะครับมักจะหมายถึงข้าวปั้นที่มีหน้าต่างๆหรือว่าข้าวห่อสาหร่ายครับอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นราเมงจะเป็นบะหมี่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนครับโดยราเมงนะครับจะมักจะทานกับเนื้อหมูครับสาหร่ายคามาโบโกะต้นหอมโดยจะมีเส้นนะครับที่ทำมาจากแป้งสาลีแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเส้นกลมเหลืองและมีความเหนียวนุ่มดังภาพเลยครับอย่างที่3นะครับก็จะเป็นซามูไรนะครับคือนักรบญี่ปุ่นโบราณโดยมีบทบาทครับในการคุ้มกันผู้มีอำนาจในสมัยก่อนขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีครับโดยจะเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธโดยเฉพาะดาบครับยึดหลักวิธีนักรบโดยที่เรียกว่าบูชิโดครับที่ให้ความสำคัญกับการให้เกียรติและศักดิ์ศรีครับและอย่างสุดท้ายนะครับคาราเต้ครับคาราเต้นะครับคือศิลปะการต่อสู้ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นครับและได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับในปัจจุบันครับโดยจะเน้นการใช้มือเท้าศอกและเข่าในการโจมตีและป้องกันตัวครับปัจจุบันนะครับเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันระดับนานาชาติโดยถึงเป็นหนึ่งในกีฬาที่แข่งขันในระดับโอลิมปิกอีกด้วยครับในลำดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงญี่ปุ่นจ๋ามาให้ไวซึ่งกติกาของเรานะครับมีอยู่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีเวลาเตรียมตัวทั้งหมด1นาทีครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีกระดาษ A4 ทั้งหมด1ใบซึ่งเอาไว้สำหรับการปรึกษาหรือว่าการเขียนคำยืมภาษาญี่ปุ่นไปได้เลยครับเมื่อครบเวลา1นาทีนะครับเราจะแต่ละกลุ่มครับจะต้องส่งตัวแทนมาหน้าชั้นเรียนโดยที่ตัวแทนนะครับจะมีเวลาทั้งหมด30วินาทีในการเขียนคำยืมภาษาญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดครับก็ในลำดับต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกกลุ่มครับได้มีเวลาเต็มตัวทั้งหมด1นาทีในการหาคำยืมภาษาญี่ปุ่นได้เลยครับ ก็กิจกรรมของเราก็จบเพียงแค่นี้นะครับใช่ไหมครับพี่ไบค์ซึ่งก็หวังว่าการนำเสนอครั้งนี้นะครับจะได้ทำให้รู้ว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยการใช้คำยืมภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆครับสำหรับวันนี้เรานะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: น่าเสียดายนะคะเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดนะคะเราได้ดูตัวอย่างการนำเสนอไป3กลุ่มด้วยกันแต่กลุ่มที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะคะเนื่องจากว่าเรามีห้องเรียนด้านนอกนะคะเพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถนำเสนอได้ครบถ้วนนักเรียนปลายทางเช่นกันค่ะเมื่อหมดชั่วโมงแล้วนะคะให้นักเรียนส่งคำนำข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มนะคะที่ได้ประเมินไว้ให้กับเจ้าของผู้ที่นำเสนอนะคะเพื่อให้เขาได้อ่านถึงข้อเสนอแนะและก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้และข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่อยากให้เด็กๆนะคะระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหารวมไปถึงเวลาใช้ตัวขนาดตัวอักษรนะคะหัวข้อขนาดใหญ่ได้แต่ไม่ควรใหญ่เกินไปจนทำให้ตัวเนื้อหาดูเล็กไปนี่คือข้อเสนอแนะที่คุณครูมีให้สำหรับ3กลุ่มนี้นะคะและขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันในช่วงนี้ค่ะช่วงทีนี้คำไทยพิกคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าคุณครูต้องการคำว่าตระหง่านที่แปลว่าสูงเด่นเป็นสง่าหมายถึงข้อไหนคะ1หรือ2 1หรือ2คนที่ตอบ1แสดงว่าแม่นยำในเรื่องของวรรณยุกต์นะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและคนที่ตอบ2แสดงว่าหนูยังไม่แม่นยำเรื่องวรรณยุกต์นะคะเพราะนี่อ่านว่าตระงานนะคะลูกระวังด้วยนะสำหรับการผันวรรณยุกต์ผันให้ถูกต้องแล้วเราจะสื่อสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นค่ะแล้วครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่เขียนสื่อสารงานอาชีพเรื่องสรรคำสื่อสารในงานอาชีพนั่นเองค่ะก็จะเป็นการพัฒนาที่สูงขึ้นในระดับม.3นะคะฝากเตรียมหนังสือหลักภาษาสมุดและมีใบงานด้วยค่ะคุณครูปลายทางฝากเตรียมให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: น
2: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณ

0: ูกต้องค่ะคำตอบคือคำว่าแขนั่นเองค่ะคำว่าแขแปลว่าอะไรหรอคะ
1: แปลว่าพระจันทร์ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเชิญเลือกของรางวัลได้เลยค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเป็นการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้

Almost time, everybody, almost time. You can skip. Time's up. Okay. Time's up, time's up, time's up. Let's see how many letters do you have. How many letters do you have? Yeah. So I heard somebody say L, Lisa. And somebody say C, Sena Hoi, Duoi, นะครับผม. Okay. เมื่อกี้กูได้ยินอยู่นะครับผม okay let's see who has the most นะครับ letters in each group นะครับในกลุ่มในแต่ละกลุ่มใครได้เยอะสุด raise your hand แล้วเมื่อกี้ตอนเพลงดับอยู่ที่เทิร์นใครยกมือตอนที่เพลงดับเมื่อกี้อยู่ที่ใครกำลังเลือกคำตอบอยู่ครับผมอยู่ที่ใครกำลังเลือกคำตอบ North กลุ่มสองเปากลุ่ม1 วีนากลุ่ม5ต้นข้าวกลุ่ม

0: เขาไม่ได้ถ้าเขาเสร็จงานเร็วเมื่อคืนเขาคงจะได้ดูไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเขาได้ดูไหมไม่ได้ดูเพราะว่าเขาทำงานไม่เสร็จ in this one we call past unreal situation everybody say past unreal situation together one to go past unreal situation so it happened in the past and it is unreal we call conditional sentence type 3 okay take it write it on your notebook please นะครับผมอ่ะจดด้วยความรวดเร็วนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับผม conditional sentence type 3รูปแบบที่3เราเรียนมาถึงรูปแบบที่3แล้วซึ่งยากขึ้นนะครับผมและยาวมากนะครับนะสติต้องมานะครับตอนนี้นะครับเราต้องตั้งใจนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นไทป์ที่ยากที่สุดนะครับผมไทป์ที่ยากที่สุดนะครับเราเรียกว่า past unreal situation ต่างกับไทป์2ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ Can you remember type 2 what is type 2 when do you use type 2 present unreal for example if I were a bird I would fly to Japan this is present but this one if I had finished my homework yesterday I would have watched the matchTalk about the past, okay? Past unreal. Let's see. นักเรียนไปทางทันไหมครับผม So, we imagine something would happen if the things were different from reality in the past. นะครับเราคิดถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เป็นแบบนั้นเช่น ifIt had rained yesterday. I wouldn't have come to school. ถ้าเมื่อวานนี้ฝนตกนะฉันคงไม่มาโรงเรียนแต่ในความเป็นจริงฝนตกไหมไม่ตกและฉันก็มาโรงเรียนอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับผมโอเคเราเรียกว่า past unreal situation นะโอเค past unreal นะครับผมอ่ะเราจดตามความเข้าใจได้นะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับผมโอเค can I passโอเคจดตามความเข้าใจนะครับไม่ต้องคำนะครับ you can say to imagine what would happen if things were different นะครับ that's okay นะครับ if things were different โอเคนักเรียนปลายทางนะครับผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์สมมุติในอดีตเท่านั้นนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับเราจะไม่พูดถึงปัจจุบันแล้วนะเพราะปัจจุบันจะเป็นไทป์ไหนนะครับไทป์สองอันนี้เราสมมุติในอดีตเป็นไทป์ทรีโอเค let's seeEverybody, can you read this sentence together? If you had tune, one to go. If you had tune into channel 7, you would have seen many drama. So this one, if you had tune, it is condition or result?
1: Condition.
0: Conditions. And you would have seen, it is?
1: Result.
0: Result. Okay. So let's see these sentences. Look at the structures. What?Do they have in common? What do they have in common? We have if. What else do we have? Comma. What do we have in common? The same thing. Have and. Full stop or period. And. Have and. Would have. So we have would have. Like this. Would have. So now. These are the common things in these three sentences. นี่คือ3สิ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3.แต่ทีนี้เรามาดูนะครับหลังจาก if เหมือนเดิมนะครับ what's come after if we have oh we also had the same thing นะครับ sorry นะ had and had นะครับ had ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3นะครับ so if come after subject had and comma subject would have and then this one we also have subject verbs นะครับAfter had, we have verbs. And after would have, we have verb too. Any groups? Give you 3 points now. Who can tell me? Listen carefully. And don't hit until I count 3, 2, 1. What are the difference between verb in blue and verb in purple? Ring a bell. Okay, go for it. Go for it.
2: So the verb blue is like a word past simple because it, in the meaning of conditional sentence type 3, it said past unreal situation. So I think the verb blue is verb 2.

0: And the word purple is word free because it have gone, it's mean of go, win, and gone.
1: Okay. Thank you very much, group 4นะครับผม But there's some minor mistake a little bit, so I give you 1 point นะครับให้1คะแนนมีใครแตกต่างจากกลุ่ม4บ้างไหมมีใครแตกต่างกับกลุ่ม4บ้างไหม Group 4 said, this is verb 2 and this is verb 3. Who think differently? ใครคิดแตกต่างนะ Verb 2กับ verb 3นะครับ Studied, verb 2 or verb 3? How do you think?Wait, how can you identify verb 2 and verb 3? ถ้าเราเจอกริยาที่เติม ed เราจะแยกได้อย่างไรครับว่าเป็น verb ช่องที่2หรือช่องที่3 มาเพราะมันเติม ed เหมือนกันเราจะรู้ได้ไงเป็นช่องที่2หรือช่องที่3 ถ้ามันมาเดียวๆจะเป็นช่องที่2แต่ถ้ามี have has นำหน้าแบบนี้เราจะเรียกว่านี่คือ verb ช่องที่3และอันนี้ก็เป็นช่องที่เท่าไหร่3เหมือนกันเพราะตามหลัง have ดังนั้นทั้งสีฟ้าและสีม่วงเป็นช่องที่3เหมือนกันโอเคนะครับผมเป็นช่องที่3เหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันนะครับประโยคนะครับผมเรามี if subject had verb 3 comma subject would have and verb 3 this is the structures of conditional sentence type 3 write it down นะครับผมอ่ะจดด้วยความรวดเร็วนะครับผม if they had invited me I would have goneนะครับถ้าเขาเชิญฉันก็จะไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ความจริงคือเขาไม่ได้เชิญและฉันก็ไม่ได้ไปนะครับผมโอเคไหมเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเขาไม่เชิญเราแต่เราสมมุติขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะไปนะครับเราก็เลยว่า if they had invited me I would have gone ถ้าเขาเชิญฉันตอนนั้นนะฉันคงไปแล้วนะครับผมนะหลักการจำง่ายๆคือ if จะมาคู่กับ had verb 3ส่วนคอมม่าหลังคอมม่านะครับ would have จะตามด้วย verb 3จะมาคู่กันแบบนี้นะครับผมจะยากสักนิดหนึ่งแต่ไม่ยากสำหรับเราเชื่อว่านะครับได้ไหมนะครับในนี้หมายทางจดโครงสร้างนี้ไปด้วยนะครับผมแบบที่ยากที่สุดเราเรียกว่า conditional sentence type 3โอเค if subject had verb 3 subject would have verb 3นะครับ if they had invited me I would have gone นะครับAre you done? Okay, give you a little more time. Okay, let's go. Here, let's check your understanding. Let's check your understanding. นะครับผมเราลองดีกว่านะครับถ้าเราจดโครงสร้างไปเยอะๆเราก็จำไม่ได้เราลองสร้างประโยคเองดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนเขียนลงในบอร์ดนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับคุณครูจะมีประโยคพร้อมกริยาให้นะครับช่วยกัน3ถึง2ถึง3คนนะครับ1บอร์ดต่อ1บอร์ดนะครับ2ถึง3คนต่อ1บอร์ดนะครับผมนะกลุ่มไหนถูกให้คะแนนนะครับกลุ่มไหนถูกให้คะแนนโอเคไหมอ่ะพร้อมประโยคที่1นะฮะลองสร้างดูนะครับผมอย่าลืมนะถ้ามี if ต้องใช้ had verb 3ถ้ามี would have ต้องใช้ verb 3นะครับผมประโยคแรกนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเสร็จแล้วยกเลยครับให้3บอร์ดแรกนะครับ2คะแนนนะครับ3บอร์ดแรก2คะแนน This one the boy If I had woken up early I catch the bus write it down easy one If I had woken up early I catch the bus ถ้าฉันตื่นนอนเร็วนะฉันก็คงไปทันนะครับโอเคนะครับใครได้แล้วนะครับอาเขียนก่อนอาส่งปากกาไปเลยนะครับของต้นทางใครอยากได้ปากกาเพิ่มนะครับผมส่งไปปากกาไม่ติดตรงนู้นนะครับผมอาหยิบไปหลายๆอันก็ได้นะครับหยิบไปหลายๆอันได้นะครับผมโอเคใครได้แล้วยกเลยใครได้แล้วยกเลยยังไม่มีนะครับยากไปนะครับผมcast verb tree ของ cast คืออะไรนะจะมีใครได้หรือเปล่านะ2คะแนนนะครับ2คะแนน verb treeAlmost นะครับไม่ใช่ ed นะครับผมเกือบแล้วขาดไป1คำนะครับผมสามบอร์ดแรกนะครับผมเปิดสมุดที่เราจด verb กริยา3ช่องไปได้นะครับ correct 1 point 2 point หายไป1คำครับ

correct correct ครับผมครบ3ทีมเสียพลาดไปนิดเดียวนะครับครบ3ทีม2คะแนนครับ2คะแนนอ่ะรอคำต่อไปนะครับรอจะทำต่อไปนะครับผมรอคำต่อไปนะครับ cash นะครับ cash คืออะไรนะครับ if I had woken up earlyI would have caught the bus นะครับ would have caught นะท่านตื่นเร็วฉันก็คงจะไปทันรถนะครับผมข้อต่อไปครับนี่ตากฝนอยู่เลยนะครับ so they are walking or running under the rain นะครับ so he said if we had checked the weather we bring an umbrella if we had checked the weather we bring an umbrella นะครับอะไรนะถ้าพวกเราเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเราก็คงจะนำร่มไปแล้วนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับโอเคกิริยาสามช่องผ่านยังไงนะ

เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับคุณจะได้หันออกแล้วเรียกไปทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับcorrect correct more more more more more correct correct almost นะครับ almost นะครับ one group one more group I give you one more group นะครับสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วอีกสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งคู่อีกสักหนึ่งคู่correct นะครับผมโอเคหมดเวลานะครับผม so the answer is if we had checked the weather we would have brought an umbrella would have brought นะครับ bring brought ช่อง3นะครับใครไม่แม่นกริยา3ช่องเราต้องไปท่องหนักๆเลยนะครับผมโอเค2คะแนนนะครับ2คะแนนให้กลุ่ม2คะแนนให้กลุ่มตัวเองนะครับผมใครกลุ่มไหนที่ได้2บอร์ดเลยก็ได้4คะแนนไปเลยครับกลุ่มไหนได้2บอร์ดก็ได้4คะแนนไปเลยนะครับผมอ่ะ This one everybody If he not break his leg he would have play in the game If he not break his leg he would have play in the game ถ้าเขาไม่ขาหักนะเขาคงได้เล่นร่วมกับเพื่อนแล้วนะครับผมIf he not break his leg, he would have play in the game. เนี่ยไปทางเขียนลงสมุดเลยครับดูดีๆนะครับด้านหน้าตรงไหน condition ตรงไหน resolve อย่าสับสนนะแต่มี not ด้วยนะครับมี not ด้วยalmost นะครับผมส่วนของ condition ต้องโครงสร้างอะไรนะครับอย่า hiscorrect นะครับผม1 point 2 point 2 point correct almost นะครับนิดๆ almost นะครับ correct almost นะครับยังอีกสัก2กลุ่มแล้วอีกสัก2กลุ่มนะครับ almost นะครับcorrect one more group almost นะครับผมใครไม่แม่นกริยา3ช่องต้องมาเลยนะครับ correct almost เฉลยนะครับผม correct นะครับผมโอเค the answer is ใคร break ช่องที่3ของ break คือ broken นะครับ if he hadn't broken his legHe would have play in the game นะครับ He would have play in the game Okay That's it นะครับผม Okay นะครับ So everybody Please don't forget to give yourself the score นะครับอย่าลืมให้คะแนนกลุ่มตัวเองด้วยนะครับผม So in this worksheet นะครับ I give you for homework นะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ใบงานที่8นะครับ Most famous Thai TV channels part B นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ So in this worksheet you have to read the dialogue and then find

the conditional sentence type 3นะครับในใบงานนี้นะครับคุณครูอยากให้เราหา conditional sentence type 3นะครับและขีดเส้นใต้โอเคไหมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้โอเคเนาะตัวอย่างเช่นนักเรียนปลายทางเดี๋ยวทำไปพร้อมกันกับครูสัก3อันนะครับ teacher said นะครับ if you had explored more Thai TV which channel would you know for example or if I had followed more I would have known about channel 7If you had tuned into Channel 7, you would have seen many dramas and news programs. นะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือเราลองไปหาเองขีดเส้นใต้ conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใบงานนี้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เป็นการบ้านนักเรียนไปขีดเส้นใต้นะครับผมประโยคที่เราหาประโยคที่เราพบ conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่ามีกี่ประโยคนะครับผมอ่ะคุณครูให้ไปแล้ว3ประโยคนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับ

0: words. The first one is borrow. Everybody repeat under me, borrow. Borrow. Borrow is regular verb we call borrow with ed in past, borrow. And another word we call lend. Everybody repeat after me, lend. Lent. Lent. How are they different? How are they different between borrow and lend? If I want to get your pencil or your pen, kill. ท่านครูอยากยืมปากกาของเพนคุณครูจะใช้คำว่า borrow หรือ lend ดีคุณครูจะบอกว่า I need to borrow your book. แปลว่าอะไร I need to borrow your book. ฉันอยากยืมปากกาคุณฉันอยากยืมหนังสือของคุณ sorry นะครับ sorry นะครับI need to borrow your book นะครับคุณครูอยากยืมหนังสือของคิวสมมุตินะครับคุณครูเป็นผู้หญิงด้วยนะครับคิวจะตอบครูว่าอะไรคิวจะตอบครูว่าไงถ้ายืมได้จะตอบว่า Sure I lend you my book ต่างกันยังไงระหว่าง lend กับ borrow borrow คือยืมแต่ lend คือให้ยืมนะแสดงว่าถ้าเราจะขอยืมอะไรบางอย่างจากเพื่อนเราถามได้2แบบคือ Can I borrow your pen คือฉันยืมปากกาคุณได้ไหมหรือ Can you lend me your pen แปลว่าคุณสามารถให้ฉันยืมปากกาได้ไหมนะครับต่างกันนะครับระหว่าง borrow กับ lend นะครับผมโอเค So next time we're going to talk about fantastic TV programs number 2 and the teacher back home you can download worksheet number 9 if I had done it and worksheet number 10 a sentence formA pictures Thai TV channels. Yeah. And you can download this worksheet from www.dltv.ac.th. Everybody, take a deep breath. Everybody talk. Everybody talk. Everybody clap. Clap, clap. Shark, shark. Everybody shark, shark, shark. Today I have a quote from Ken Burns, an American filmmaker. It's go like, great.Television is not just good storytelling. It's also how we connect to culture. นะครับ Ken นะครับบอกว่าทีวีที่มันยิ่งใหญ่หรือทีวีที่มันดีเนี่ยคุณภาพดีๆเนี่ยมันไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้กับเราแต่มันจะต้องเชื่อมเราไปสู่ทำอะไรบางอย่างที่เราได้มากกว่าความบันเทิงนั่นเองนะครับเราลองถามตัวเองดูว่าเราดูทีวีแล้วเราได้อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากความบันเทิงนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปดูทีวีที่เราชื่นชอบด้วยนะครับ Everybody are you tired? Are you fatigued? A little bit. Next time we're gonna collect more score. Don't forget to revise and review the lesson. Everybody see you again next time.
1: Please thank the teacher.
2: Thank.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของฉากละครเนาะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ประกอบฉากละครด้วยทําให้เราแยกได้ว่าในฉากละครฉากนึงที่เราเห็นออกมาเป็นภาพเนี่ยอะไรคือฉากอะไรคืออุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นการแยกอุปกรณ์ประกอบฉากออกมาจากฉากแล้วก็วาดออกมาเป็นภาพฉากของภาพยนตร์โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องสีโปสเตอร์ครั้งที่1นะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ฉากก่อนเนาะแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเทคนิคของการใช้สีโปสเตอร์ในการวาดภาพฉาก

ากนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับคาบนี้นะครับในด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์ให้เป็นฉากรับเบื้องหลังได้คำว่าฉากรับเบื้องหลังเนี่ยก็คือฉากของละครฉากของการแสดงนั่นแหละนะครับเราจะเอาฉากภาพยนตร์ที่เราเลือกมาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นฉากรับเบื้องหลังให้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนของการตัดอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดออกตัดนักแสดงออกไปนะครับต่อมานะครับสามารถอธิบายขั้นตอนการตีสเกลเพื่อที่จะคัดลอกจากต้นฉบับเนี่ยลงไปเป็นฉากรับเบื้องหลังได้ก็คือวันนี้เราเอาภาพต้นฉบับมาแล้วเนาะเราจะต้องตีสเกลลงไปแล้วก็ตีสเกลในกระดาษขนาด A3 ของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นจะถ่ายทอดแบบจากต้นฉบับเนี่ยลงไปในผลงานที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตีสเกลกันด้วยนะครับต่อมานะครับด้านทักษะคือสามารถวิเคราะห์ฉากภาพยนตร์แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นฉากรับเบื้องหลังได้วิเคราะห์อันนี้สำคัญเราจะต้องวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคืออุปกรณ์ประกอบฉากส่วนไหนคือนักแสดงที่เราจะต้องตัดออกนะครับซึ่งวันนี้จากที่เห็นภาพฉากภาพยนตร์ของเพื่อนต้นทางแล้วมีหลายคนที่อาจจะต้องไปเปลี่ยนภาพมาใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับต่อมานะครับก็คือสามารถคัดลอกแบบร่างมาได้มาเป็นฉากรับเบื้องหลังด้วยเทคนิคการตีสเกลนะครับและสุดท้ายคือด้านคุณลักษณะนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญแล้วก็คุณค่าของการสร้างฉากรับเบื้องหลังที่เราสามารถเอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือเวลาที่เราจะต้องทำงานในขนาดใหญ่ๆหรือสเกลใหญ่ๆอย่างเช่นการทำฉากของสแตนกีฬาสีการทำฉากประกอบการแสดงอะไรสักอย่างที่ต้องใช้ฉากขนาดใหญ่มากๆก็สามารถเอาเทคนิคการตีสเกลเนี่ยไปปรับใช้กับงานที่เราจะทำได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนแล้วก็วิธีการตีสเกลรวมถึงการวิเคราะห์ภาพนะครับครูขอดูทักษะในเรื่องของการศึกษาหรือการมองรายละเอียดในภาพของพวกเราก่อนมีกิจกรรมจับผิดภาพมาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นมาดูด้านหน้าใกล้ๆเลยก็ได้นักเรียนปลายทางก็สามารถขยับเข้าไปดูใกล้ๆโทรทัศน์ได้เลยนะครับแล้วก็ลองคุยกันว่ามีกี่จุดที่เป็นจุดที่แตกต่างของทั้ง2ภาพนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันตรงไหนไหมซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันเล็กๆมากๆเลยอาจจะต้องดูใกล้โทรทัศน์นิดนึงนะครับห้องต้นทางพร้อมไม่เอ่ยพร้อมเดี๋ยวมาดู2ภาพแรกนะครับสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวใครที่ต้องการที่จะมาดูแล้วก็มาวงเชิญได้เลยครับมาได้เลยมีเยอะนะแต่ว่ารายละเอียดค่อนข้างเล็กนะครับคนอื่นสามารถมาดูใกล้ๆได้นะวงทั้ง2ภาพถูกต้องครับคนอื่นเชิญเลยมาดูใกล้ๆได้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถชี้ภาพจากโทรทัศน์แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยมี2จุดแล้วในห้องต้นทางตอนนี้นะครับเชิญครับเชิญสามจุดแล้วที่เก้าอี้ที่กำลังรีดนมวัวนะครับฟางที่อยู่บนกองฟางมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมครับมีใครเห็นมาวงได้เลยโอ้เอาล่ะครบหรือยังมีอีกไหมครับมีอีกไหมตอนนี้ได้แล้ว1 2 3 4 5จุดครูกลัวครูเฉลยไม่ตรงกับที่พวกเธอวงจังเลยแต่คิดว่าน่าจะตรงแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับพร้อมไปดูเฉลยไหมไปดูเฉลยเนาะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันก่อนนะครับสำหรับคู่แรกภาพแรกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าภาพต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมาดูคู่แรกภาพแรกกันก่อนจุดที่1ถูกต้องนะครับที่คนรีดนมวัวนะครับจุดที่2ที่กองฟางจุดที่3ที่ลูกหมูตัวเล็กๆที่หายไปนะครับจุดที่4ที่แอปเปิ้ลที่อยู่บนต้นนะครับแล้วก็จุดที่5จุดสุดท้ายคือที่เส้นของขอบถุงเท้าแสดงว่าพวกเราสามารถพิจารณารายละเอียดที่อยู่ในภาพเนี่ยได้ดีนะครับซึ่งทักษะวิธีการนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับการพิจารณาต้นฉบับภาพยนตร์ของตัวเองได้ด้วยนะครับคราวนี้
มาดูภาพต่อไปกันบ้างนะครับภาพต่อไปเป็นบรรยากาศในตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทุกคนจะเห็นรายละเอียดไหมซึ่งค่อนข้างท้าทายเหมือนกันใครพร้อมแล้วขึ้นมาได้เลยใครมองเห็นแล้วขึ้นมาได้เลยอุ๊ยเก่งมากที่มองจากไกลๆเห็นนะครับต่อคิวกันได้เลยครับต่อคิวกันได้เลยโอ้เสื้อชัดมากมีกล้วยที่แขวนอยู่หายไปนะครับมีจำนวนของกะหล่ำปีจาก6เหลือ5มีใครเพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้มีกี่จุดแล้วตอนนี้3จุดมีอีกนะครับมีอีกอะไรอ๋อปลาที่ร้านค้าร้านแรกนะครับก้อนเมฆบางคนบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยจริงตอนครูเริ่มทำครูก็อะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมมันเล็กไปหมดเลยนะครับแต่ที่ให้เราดูเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปทำในงานนะครับเวลาเราไปสังเกตหรือไปวิเคราะห์ตัวภาพต้นฉบับที่เราได้มาจากภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละที่เราอาจจะต้องตัดออกไปนะครับเพื่อให้มันเป็นภาพฉากที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยทักษะของการเก็บรายละเอียดเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับจุดแรกคือปลาในมือของแม่ค้าที่หายไปนะครับจุดที่2ก้อนเมฆนะครับโอเคถูกต้องจุดที่3คือกล้วยเนาะกล้วยที่แขวนอยู่แล้วก็หายไปนะครับจุดที่4คือเสื้อของลูกค้าเนาะที่เปลี่ยนสีไปแล้วก็จุดที่5คือจำนวนกะหล่ำปีนะครับที่จาก6เหลือแค่5ลูกถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าพวกเราสามารถมองรายละเอียดในภาพได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่ารายละเอียดในภาพเนี่ยจะเล็กมากๆนะครับก็สามารถมองเห็นได้ทักษะนี้เอาไปปรับใช้กับฉากภาพยนตร์ที่ตัวเองเลือกมาได้เลยโดยที่นักเรียนดูแล้วก็ลองสังเกตว่าอะไรในภาพนั้นที่มันควรจะเป็น อุปกรณ์ประกอบฉากก็จะต้องตัดออกรวมถึงตัวนักแสดงด้วยก็จะต้องตัดออกนะครับเพราะว่าบางอย่างที่มีอยู่ในฉากภาพยนตร์ที่อยู่ในมือเราตอนนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของเนื้อหากันบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์เป็นฉากรับเบื้องหลังก็คือเอาฉากภาพยนตร์ที่เราชอบเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นฉากที่เราจะสมมุติว่าจะใช้จริงๆในการแสดงนะครับซึ่งเราจะขยายขึ้นจากภาพขนาด A4 เนี่ยไปเป็นขนาด A3 นะครับอันนี้เป็นการจำลองว่านักเรียนจะมีวิธีการตีสเกลแล้วก็ขยายภาพได้ยังไงซึ่งสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการเขียนฉากใหญ่ๆอย่างเช่นฉากที่เต็มเวทีหรือฉากที่เป็นฉากของสแตนเชียร์อัฒจันทร์เชียร์ในกีฬาสีก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์ให้เป็นฉากรับเบื้องหลังนะครับจะมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบก่อนวิเคราะห์องค์ประกอบที่อยู่ในภาพที่เราเลือกมาว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นฉากและอะไรบ้างที่จะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากนั่นคือส่วนที่เราจะต้องตัดออกไปจากฉากนะครับเพราะวันนี้เราจะวาดแค่ตัวฉากเท่านั้นต่อมากำหนดจุดประสงค์นะครับกำหนดจุดประสงค์ของการใช้ฉากรับเบื้องหลังก็คือกำหนดว่าฉากนั้นน่ะมันเป็นเนื้อเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นเป็นฉากสงครามเป็นฉากที่มีการแข่งขันกีฬาหรือเป็นฉากที่เป็นการเล่นน้ำทะเลอย่างนี้เป็นต้นเราต้องกำหนดจุดประสงค์ของเขาออกมาก็คือวิเคราะห์จากตัวภาพนั่นแหละนะครับต่อมาคือตัดส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นออกตัดอะไรบ้างตัดนักแสดงตัดอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับรวมถึงบางอย่างที่เราคิดว่าสามารถสร้างมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่นักแสดงถืออุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนของฉากนะครับที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยต้องตัดออกหมดเลยนะครับและสุดท้ายคือพอเราตัดออกไปแล้วเราจะต้องมาต่อเติมให้ฉากสมบูรณ์พอหนูตัดนักแสดงออกแสดงว่าฉากที่เราเคยมีอยู่หายไปใช่ไหมมันก็จะแหว่งไปหนูก็จะต้องตัดออกเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Of Tomorrow นะครับซึ่งเป็นฉากสงครามเดี๋ยวมาดูว่าในฉากนี้เราจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าสังเกตหลักๆนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับจะมี2ส่วน
ก็คือส่วนที่

นส่วนพื้นเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นบรรยากาศที่เป็นด้านหลังบรรยากาศท้องฟ้านะครับจะมี2 ส่วนด้วยกันให้เราเริ่มจากวิเคราะห์แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบที่อยู่ในภาพทั้งหมดจาก2 ส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าบนท้องฟ้ามีอะไรบ้างบนท้องฟ้ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนที่จะต้องตัดออกวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนที่จะต้องเก็บไว้เป็นบรรยากาศหรือว่าบางอย่างอย่างเช่นเครื่องบินถ้าเราคิดว่าในการแสดงของเราเนี่ยเราจะให้มีสริงห้อยเครื่องบินมาเลยเราก็คิดได้แต่ถ้าใครคิดว่าไม่อ่ะของเราเวทีเล็กๆ เราไม่มีสริงเราก็วาดเครื่องบินเข้าไปในฉากได้เลยอันเนี้ยแล้วแต่เราว่าจะเป็นคนกำหนดนะครับให้เราได้กำหนดได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนี่คือการดูองค์ประกอบนะครับที่อยู่ในส่วนของท้องฟ้านะครับต่อมาดูในส่วนของพื้นดินนะครับก็วิเคราะห์ในส่วนของพื้นดินว่ามีอะไรบ้างที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือพวกอุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการรบนะครับแล้วก็มีนักแสดงด้วยรวมถึงนักแสดงที่เรียกว่านักแสดงประกอบหรือว่าพวกหมู่มวลนะครับก็จะต้องตัดออกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในสถานที่จริงหรือที่แสดงละครเวทีจริงเนี่ยเหล่านี้ก็จะเป็นคนมาแทนที่ทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นในฉากพวกนี้เราก็จะต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดออกนะครับต่อมานะครับบรรยากาศโดยรวมนอกเหนือจากแยกเป็นส่วนท้องฟ้ากับพื้นดินแล้วดูซิว่าบรรยากาศส่วนไหนบ้างที่เราจะเก็บไว้หรือเราจะตัดออกคราวนี้บรรยากาศเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ก็ได้ตัดออกก็ได้เก็บไว้ในกรณีที่เวทีของเราเป็นเวทีเล็กๆอีกเหมือนกันไม่สามารถสร้างสเปเชียลเอฟเฟกต์เป็นไฟลุกขึ้นมาได้เราก็ต้องเก็บไฟไว้ในฉากนึกออกไหมเพื่อให้เห็นว่ามีไฟเกิดขึ้นในฉากนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าในฉากเราเนี่ยเราสามารถทำให้มีไฟเกิดขึ้นได้จริงๆโดยใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์หรือเอาถังแก๊สมาเปิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ตัดไฟอันนี้ออกได้เลยเพราะว่าในการแสดงจริงของเรามีไฟจริงมาใช้เนาะเพราะฉะนั้นหนูต้องเป็นคนกำหนดกันเองว่าเราจะใช้รูปแบบไหนจะมีสเปเชียลเอฟเฟกต์ไหมหรือไม่มีนะครับต่อมาอันนี้คือวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะควันที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะให้มีไว้ไหมถ้ามีไว้หนูต้องวาดถ้าไม่มีไว้หนูก็ตัดออกได้เลยแล้วก็วาดอย่างอื่นทดแทนไปนะครับมาดูต่อนะครับคราวนี้การกำหนดนะครับกำหนดจุดประสงค์อันนี้เนี่ยก็คือบรรยายได้เลยว่าเป็นฉากของการรบเป็นเหตุการณ์ของการรบแค่นี้เลยนักเรียนก็ดูตัวอย่างภาพของนักเรียนว่าของนักเรียนเนี่ยเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับตัวละครนะครับที่เป็นระยะหน้าเนี่ยจะต้องตัดออกจะต้องตัดออกก็คืออยู่ในขั้นตอนที่3เนาะก็คือตัดนักแสดงออกเพราะว่าทำให้นักแสดงถ้ามีภาพวาดนักแสดงอยู่ในฉากนักแสดงจริงมาก็จะเป็นภาพทับซ้อนกันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องตัดนักแสดงออกด้วยเนาะของทุกคนเลยของใครจะเป็นการ์ตูนหรือว่าจะเป็นนักแสดงที่เป็นคนจริงๆเนี่ยก็ต้องตัดออกนะครับนี่คือเขาตัดด้านข้างออกเนาะตัดนักแสดงที่อยู่ตรงกลางออกนะครับก็จะเหลือแค่พื้นฉากหลังเฉยๆนะครับพอตัดออกไปแล้วมันก็จะแหว่งใช่ไหมครับคนก็จะหายไปเราก็จะต้องจินตนาการขึ้นมาเองว่าในส่วนนั้นฉากมันควรจะเป็นยังไงก็ยังเป็นสมรภูมิรบเหมือนเดิมก็จะต้องวาดเพิ่มเติมขึ้นมาจินตนาการให้มีหมอกมีควันจากการสู้รบกันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคราวนี้ก็คือจะต้องเพิ่มเติมหลังจากที่ตัดอุปกรณ์ประกอบฉากออกไปแล้วก็หลังจากที่ตัดนักแสดงออกไปด้วยนะครับคราวนี้แล้วจะทำยังไงให้ฉากของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับจะทำยังไงให้จากภาพเล็กๆพอมาขยายใหญ่แล้วมันสมบูรณ์มากขึ้นวิธีการก็คือตีสเกลแค่นั้นเลยนะครับเราจะตีสเกลซึ่งจริงๆแล้วการตีสเกลเนี่ยในการวาดงานศิลปะโดยปกติเราจะไม่ทำกันเราจะอาศัยทักษะการวาดการฝึกฝนนะครับแต่ว่าในการวาดฉากละครเนี่ยเราอาศัยความแม่นยำและก็ความสมส่วนของสิ่งต่างๆที่อยู่ในฉากเนาะเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยอาจจะต้องออกแบบมาในกระดาษพื้นที่เล็กๆก่อนแล้วก็ขยายขึ้นไปบนฉากจริงก็เลยจะต้องอาศัยการตีสเกลเพื่อให้สัดส่วนและองค์ประกอบของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในฉากเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับคราวนี้วิธีการของการตีสเกลนะครับนักเรียนจะต้องกำหนดสัดส่วนแล้วก็ช่องตารางที่เราจะใช้ในการวาดให้มันเท่ากันก่อนคราวนี้จากภาพต้นฉบับของเราเนี่ยเราพิมพ์มาเต็มกระดาษ A4 ใช่ไหมครับเวลาวาดเราจะไปวาดลงกระดาษ

ขนาด A3 A3 ใหญ่เป็นกี่เท่าของ A4 2เท่าเพราะฉะนั้นทุกตารางที่หนูตีลงไปใน A4 เนี่ยคูณ2หมดเลยก็จะได้ขนาดของกระดาษที่เป็นตารางของ A3 นะครับและนักเรียนก็สามารถขยายวาดได้เลยอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีการวาดในช่องแรกหนูเห็นอะไรบ้างในช่องแรกของ A3 หนูก็วาดลงไปแบบนั้นแต่คราวนี้ใครคิดว่าถ้ามีแค่9ช่องมันใหญ่เกินไปหนูก็สามารถตีเพิ่มได้อีกให้มันมากกว่า9ช่องได้อีกรายละเอียดของแต่ละช่องก็จะน้อยลงนะครับมาดูจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับขั้นแรกคือการเตรียมแบบก่อนหลังจากที่เราได้แบบมาแล้วนะครับเราจะเตรียมแบบแล้วก็จะเป็นการตีตารางขั้นของการเตรียมแบบเมื่อสักครู่เนี่ยคือการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะหลังจากนั้นเราจะมาตีตารางตีเป็น9ช่องได้9ช่องอันนี้ใครคิดว่าตัวเองมีทักษะทางศิลปะที่ค่อนข้างดีค่อนข้างแม่นยำ9ช่องได้ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองไม่ค่อยแม่นยำเลยนะครับตัวเองไม่ค่อยแม่นยำนักเรียนสามารถตีไปเลยกี่ช่องก็ได้แต่นักเรียนจะต้องเป็นคนกำหนดอัตราส่วนและจำนวนช่องด้วยตัวเองทั้งแนวตั้งและแนวนอนคราวนี้พอเวลาเรามาวาดทีละช่องอ่ะเราก็จะง่ายอย่างเช่นช่องนี้เราก็จะวาดแค่โดน2ตัว2ช่องนะครับก็โดนก็จะอยู่ใน2ช่องนี้แค่นั้นเองนะครับก็คือเราจะพิจารณาไปทีละช่องแต่ใครคิดว่าตัวเองอ่ะทักษะการวาดดีไม่ต้องตีช่องเยอะขนาดนี้ก็ได้อันนี้ให้นักเรียนกำหนดจำนวนช่องได้เองเลยนะครับต่อมานะครับการตีช่องสามารถตีได้2แบบคือแบบที่1เราได้กระดาษ A4 มาใช่ไหมครับเราตีเต็มกระดาษ A4 คราวนี้เราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่ไม่มีภาพอ่ะใช่ไหมข้างบนภาพมันไม่ถึงทำยังไงหนูต้องใช้จินตนาการตัวเองและเติมเข้าไปเติมภาพเข้าไปว่าควันมันจะขึ้นไปทิศทางไหนเครื่องบินมันจะไปอยู่ตรงไหนได้อีกหนูจะต้องจินตนาการแล้วก็วาดเพิ่มเข้าไปรวมถึงด้านล่างด้วยนะครับต่อมาอีกแบบนึงแบบที่เราไม่อยากเติมเองเราบีบสเกลของเราให้เล็กลงไปให้เท่ากับขนาดของภาพวันนี้บางคนอาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับเพื่อบีบเข้าไปให้ได้กรอบที่เล็กสังเกตไหมว่าอัตราส่วนมันยังเท่าเดิมแต่แค่คลุมพื้นที่ที่เล็กลงและเราไม่ต้องจินตนาการเองอันนี้เลือกเอาว่าจะใช้วิธีไหนนะครับต่อมานะครับขั้นตอนของการเตรียมกระดาษเราจะต้องตีจำนวนช่องของเราในกระดาษ A3 ให้เท่ากับในกระดาษต้นฉบับก็คือ A4 ด้วยนะครับพอจำนวนช่องเท่ากันก็ถึงจะพิจารณาวาดไปทีละช่องเนาะเราก็จะวาดทีละช่องนะครับแล้วก็กำหนดอัตราวาดเพิ่มเติมทุกอย่างนะครับแล้วก็กำหนดความกว้างความสูงให้มันได้อัตราส่วนกันด้วยต่อมาพอได้เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มดูจากภาพต้นฉบับเนี่ยไปทีละช่องแล้ววาดไล่ขึ้นไปหนูจะเริ่มต้นจากฝั่งไหนก็ได้มุมบนซ้ายมุมบนขวาล่างซ้ายล่างขวาได้หมดแต่ให้วาดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อภาพเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องกันเหมือนจิ๊กซอต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องไล่ไปแบบนี้เนาะโดยดูภาพต้นฉบับเยอะๆนะครับคราวนี้พอวาดแล้วถ้าเราเลือกแบบแรกก็คือมีส่วนที่เราต้องต่อเติมเพิ่มเราก็จะต้องวาดต่อเติมไปในส่วนที่ขาดหายไปนะครับเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยสมบูรณ์รวมถึงภาพคนที่หายไปก็ต้องวาดบรรยากาศฉากหลังมาทดแทนด้วยนะคราวนี้ก็จะต้องวาดต่อเติมเนาะเนี่ยอันนี้คือจากแบบที่เราได้มาส่วนที่เราจะต้องต่อเติมเพิ่มคือส่วนด้านบนท้องฟ้าส่วนด้านล่างพื้นดินและส่วนที่ตัดนักแสดงออกไปนะครับเราก็จะต้องวาดเพิ่มเติมเข้าไปให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับคราวนี้สำหรับงานวันนี้นะครับครูจะให้ทุกคนเนี่ยเอาภาพของฉากภาพยนตร์ที่ทุกคนหามาเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะได้วางแผนในการสร้างฉากเบื้องหลังของตัวเองนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากการวิเคราะห์เนี่ยไปเป็นฉากลับเบื้องหลังอีกทีนึงวันนี้ในใบงานนะครับที่แจกให้ทุกคนนะครับจะมี2หน้านะครับหน้าด้านหน้ากับด้านหลังซึ่งจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฉากภาพยนตร์นะครับนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้รับใบความรู้และก็ใบงานจากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำใบงานกันก่อนเพื่อที่จะได้เห็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับมาดูส่วนประกอบกันครับในส่วนประกอบนะครับในใบงานด้านแรกตอนนี้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยหน้าแรกนะครับเราจะมีอยู่4ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกนะครับก็คือ
ให้เขียนข้อมูลจากฉากภาพยนตร์ของตัวเองว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับเป็นฉากไหนฉากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขียนไปคร่าวๆหลังจากนั้นนะครับให้มาวิเคราะห์องค์ประกอบที่อยู่ในภาพว่ามีอะไรบ้างในภาพต่อมาขั้นตอนของการกำหนดจุดประสงค์ขั้นนี้เป็นการเขียนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแค่นั้นเลยนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฉากนี้ใช้ทำหน้าที่อะไรและส่วนสุดท้ายของหน้านี้คือการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกให้หนูเขียนได้เลยว่าตัดอะไรออกบ้างอย่างเช่นตัดนักแสดงที่เป็นนักรบออกตัดรถถังออกแล้วก็อาจจะเขียนบรรยายด้วยว่าในเวทีจริงเราจะใช้รถถังที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแทนเขียนด้วยนะครับอันนี้ก็เขียนต่อไปว่าเราจะตัดอะไรออกบ้างในภาพนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องตัดออกคือ1นักแสดง2อุปกรณ์ประกอบฉากที่เราคิดว่าในเวทีของเราเนี่ยเราสร้างสิ่งนั้นมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้แน่ๆตัดทิ้งได้เลยนะครับส่วนที่เราคิดว่าไม่ได้เราก็ยังคงต้องวาดไว้นะครับต่อมาส่วนที่2ที่สำคัญมากๆนะครับคือการร่างภาพด้วยดินสอก็คือจากผลงานของเราเนี่ยที่เราได้ต้นฉบับมาเนี่ยก็ให้ร่างลงไปในใบงานอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของใบงานให้เราร่างคร่าวๆตัวนี้เนี่ยหนูจะตีสเกลตีเส้นใหม่เป็นของตัวเองก็ได้นะครับใช้ปากกาสีที่ต่างการตีสเกลใหม่ก็ได้เพื่อให้เป็นภาพคร่าวๆว่าในครั้งหน้าที่เราวาดลงกระดาษ A3 จริงๆเนี่ยผลงานจะเป็นไปในทิศทางไหนส่วนที่มันหายไปทั้งด้านบนและด้านล่างเราเติมอะไรเพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผลงานก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะเราจะต้องไปทำให้มันครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมด้วยเติมให้ภาพเราเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับส่วนจะตัดอันไหนหรือไม่ตัดอันไหนเป็นวิจารณญาณเป็นการตัดสินใจของหนูเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พวกเราได้ทำใบงานในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ภาพจากฉากภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการเปลี่ยนเป็นฉากรับเบื้องหลังที่เราจะสร้างสรรค์กันต่อในคาบต่อๆไปด้วยตอนนี้ทุกคนสามารถเริ่มพิจารณาจากต้นฉบับของตัวเองได้เลยวิเคราะห์ไปตามขั้นตอนแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับในตัวใบงานเราจะแค่ร่างเส้นแค่นั้นจะไม่มีการลงสีนะครับเดี๋ยวการลงสีเนี่ยเราจะไปลงในผลงานจริงแล้วก็ตัวต้นฉบับให้นักเรียนนำมาทุกครั้งในการเรียนเรื่องนี้นะครับเพราะเราจะต้องดูต้นฉบับไปพร้อมๆกับการลงสีไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทุกคนลงมือทำใบงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้นตอนนี้ครูให้ทุกคนเป็นผู้กำกับเวทีการแสดงละครเลยนะครับให้เราเป็นผู้กำกับเวทีเลยนะครับคราวนี้เราจะต้องกำหนดว่าในฉากเนี่ยเราจะให้อะไรเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากบ้างแล้วก็จะให้อะไรเป็นฉากซึ่งในผลงานชิ้นนี้ของเพื่อนนะครับเป็นฉากของการเต้นรำของอสูรกับเจ้าหญิงนะครับซึ่งเขาจะใช้การตัดเชนเดเลียออกนะครับก็คือตัวโคมระย้าเนี่ยเพื่อนจะตัดออกเพื่อที่จะให้ใช้เชนเดเลียของจริงเขาบอกว่าเวทีของเขาเป็นเวทีที่รวยนะครับเขาจะให้มีตัวเชนเดเลียของจริงเนี่ยค่อยๆห้อยลงมาจากด้านบนเพดานแล้วก็หมุนด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่วาดเข้าไปในฉากเลยนะครับเพื่อที่จะได้โชว์ให้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแทนอันนี้ที่บอกว่าให้นักเรียนได้กำหนดเองคือนักเรียนสามารถเลือกได้เลยว่าส่วนไหนเราจะให้เป็นฉากและส่วนไหนเราจะไม่วาดลงไปในฉากเพราะเราจะให้เขาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเหมือนเพื่อนคนนี้เลยที่ให้ตัวเชนเดเลียเนี่ยเป็นของจริงที่ห้อยลงมาจากหลังคานะครับเพราะฉะนั้นในตัวฉากของเขาก็จะตัดตัวเชนเดเลียหรือโคมระย้าเนี่ยออกไปได้เลยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเทคนิคนึงนะครับที่นักเรียนสามารถเอาไปประกอบกับการวิเคราะห์ตัวภาพต้นฉบับของตัวเองได้นะครับจะได้ผลงานที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายรวมถึงตัวฉากของหนูเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากขึ้นด้วยครับ

นักเรียนครับครูมีอีกวิธีหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสนใจนะครับซึ่งครูเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันเพื่อนใช้วิธีการพับกระดาษเลยพับกระดาษเพื่อแบ่งแต่ละส่วนนะครับแบ่งแต่ละส่วนของงานให้เป็นเส้นก็คือเป็นแบ่งเป็นช่องโดยการพับนั่นเองนักเรียนสามารถทำแบบนี้ได้นะลูกใครที่คิดว่าตัวเองวัดไม่แม่นหรือว่าสายตาไม่ตรงสายตาเอียงสามารถพับแบบนี้ได้เลยแล้วครูถามเพื่อนว่าแล้วเวลาไปทำลงในงานขนาด A3 จะทำยังไงเพราะว่าครูไม่ให้พับงานขนาด A3 แน่นอนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะวัดแต่ละช่องในผลงานที่เป็นต้นฉบับเนี่ยแล้วก็คูณ2หลังจากนั้นก็เอาคูณ2ที่คูณเสร็จแล้วเนี่ยไปตีช่องในผลงานจริงอันนี้ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงนะที่ทำให้ได้ช่องตารางที่แม่นยำเป๊ะแล้วก็สามารถถ่ายทอดองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยได้ตรงกับภาพต้นฉบับด้วยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองตีเส้นได้ไม่ค่อยตรงวัดแบ่งตามจุดทศนิยมได้ไม่ค่อยเก่งพับแบบนี้ได้ครับแล้วก็ค่อยเอาค่าของแต่ละช่องเนี่ยไปคูณ2เพื่อให้ได้ขนาดของกระดาษขนาด A3 มาอีกครั้งนึงในการทำงานคาบหน้าวิธีนี้น่าสนใจเหมือนกันครับไปใช้ได้

นักเรียนปลายทางครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานหนึ่งของเพื่อนในห้องต้นทางที่น่าสนใจนะครับโดยภาพต้นฉบับของเขาเนี่ยเป็นโรงเรียนเรือนแพนะครับก็จะมีโครงสร้างของอาคารเรียนแล้วก็มีแพไม้ไผ่ที่กำลังลอยน้ำอยู่นะครับบรรยากาศด้านหลังเป็นบรรยากาศของเขื่อนแล้วก็มีภูเขามีต้นไม้ส่วนที่เพื่อนจะตัดออกนะครับก็คือตัวคนนะครับที่จะเปลี่ยนไปเป็นนักแสดงแล้วก็ตัวแพไม้ไผ่ที่มัดไว้เป็นก้อนๆนี้ก็จะตัดออกด้วยเพราะว่าเพื่อนให้เหตุผลว่าจะใช้เป็นแพของจริงนะครับเป็นส่วนของอุปกรณ์ประกอบฉากที่เป็นโครงสร้างที่เป็นชิ้นส่วนเนี่ยที่ยกเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยส่วนที่เพื่อนทําไปแล้วนะครับก็คือการร่างภาพนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยที่เป็นภาพที่เราตัดนักแสดงออกไปแล้วหรือว่าตัดในส่วนของแพที่เป็นไม้ไผ่ออกไปแล้วเนี่ยเพื่อนก็ได้ต่อเติมองค์ประกอบต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้คือวิธีการที่ทุกคนจะต้องทําเหมือนกันเลยก็คือส่วนไหนที่เราตัดนักแสดงออกไปตัดอุปกรณ์ประกอบฉากออกไปเราจะต้องวาดต่อเติมฉากในส่วนนั้นให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ในครั้งหน้าให้นักเรียนนําใบงานใบนี้แหละมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพจริงนะครับในผลงานขนาด A3 ของเราแล้วก็ให้นําตัวภาพต้นฉบับที่เราปริ้นท์มาด้วยนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าด้วยครับ

0: นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับเราได้ทำใบงานกันไปนะครับซึ่งก็มีของเพื่อนๆในห้องต้นทางหลายคนเหมือนกันที่น่าสนใจแล้วก็ได้ให้เป็นแนวทางนักเรียนไปแล้วเนาะก็สามารถเอาวิธีการของเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานของตัวเองได้ใบงานชิ้นนี้มีความสำคัญมากครับเราจะสามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการดูเป็นวิธีเป็นขั้นตอนในการทำงานของเราในชิ้นที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะครับได้ด้วยก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยเก็บใบงานใบเนี้ยไว้เพื่อที่จะได้ดูตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วส่วนที่เราจะตัดออกคืออะไรเวลาเราไปทำในงานจริงเราตัดได้ครบถ้วนตามที่เขียนไว้ไหมนะครับแล้วก็องค์ประกอบในภาพที่เราต่อเติมไปเนี่ยเป็นไปตามที่เราได้ร่างแบบไว้ไหมเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่เราสร้างสรรค์ผลงานฉากรับเบื้องหลังเนี่ยอยากให้ทุกคนเอาภาพต้นฉบับมาที่เราปริ้นมานะครับเอาภาพต้นฉบับมาและ2ให้นำใบงานใบนี้มาด้วยเพื่อที่จะได้เป็นขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงานของเราไม่ให้หลุดไปจากกรอบการทำงานนะครับคราวนี้ขอทบทวนความเข้าใจของพวกเราสักนิดนึงนะครับว่าพวกเราเข้าใจดีหรือยังว่าในภาพฉากภาพยนตร์ของพวกเราเนี่ยจะต้องตัดอะไรออกบ้างในกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวครูมีภาพมาให้ดูและให้ทุกคนช่วยกันคุยช่วยกันตอบว่าในภาพที่ครูให้ดูเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องตัดออกและตัดออกเพราะอะไรจะเอาอะไรมาแทนนะตัดอะไรออกตัดออกเพราะอะไรและเอาอะไรมาแทน3คำตอบนะครับมาดูภาพกันตัวภาพนะครับเป็นภาพนี้1ตัดอะไรออกตัดออกเพราะอะไรและจะใช้อะไรมาแทนใครจะตอบเชิญตอบเลยครับมีหลายส่วนนะครับที่ต้องตัดออกใครจะตอบยกมือได้เลยเชิญครับเอาเลยครับเอาเลยครับมีหลายส่วนนะลูกแบ่งกันตอบก็ได
1: ้ตัดนักแสดงออกครับ
0: ตัดนักแสดงออกเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าในฉากไม่ต้องใช้นักแสดงครับ
0: เพราะในฉากไม่ต้องใช้นักแสดงเรากำลังหมายถึงว่าเดี๋ยวเรามีนักแสดงจริงมาใช่ไหมครับแล้วส่วนที่ตัดออกไปหนูจะต้องต่อเติมเป็นรูปอะไรบ้าง
1: เป็นตึกด้านหลังครับ
0: เป็นตึกด้านหลังเป็นอะไรอีกครับ
1: ต้นไม้ครับ
0: เป็นต้นไม้และเป็น
1: ถนนครับ
0: ถนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับส่วนแรกที่เพื่อนเลือกจะตัดออกนะครับคือนักแสดงแล้วก็ต่อเติมฉากด้านหลังให้สมบูรณ์หลังจากตัดนักแสดงออกไปมีใครจะตัดส่วนไหนอีกบ้างเชิญครับโอ้ถือไมค์รอแล้วพร้อมมากมาดูนะครับว่าเพื่อนจะตัดส่วนไหนออกและเอาอะไรมาแทน
2: ค่ะถ้าเป็นหนูนะคะจะตัดในส่วนของรถด้านหน้าออกค่ะที่อยู่คู่กับนักแสดง
0: มีตัดรถ

0: ด้านหน้าที่อยู่คู่นักแสดงออกเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากค่ะซึ่งหากเป็นในการทำละครเวทีขึ้นมาจริงๆเนี่ยหนูจะใช้อุปกรณ์ประกอบฉากที่เป็นรถขึ้นมาแทนค่ะ
0: ก็คือจะเอารถจริงๆมาแทนเลยก็คือให้เหมือนนักแสดงกำลังเปิดประตูรถของจริงเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีอีกไหมที่คิดว่าควรจะตัดออกมีอีกไหมครับไม่มีจริงหรออ่ามีต้องมีสิอีกสักส่วนหนึ่งมีใครจะตอบได้ไหมถ้าไม่ตอบถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวครูเฉลยอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะตัดออกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแทนเชิญครับเชิญนี่ใบให้แล้วนะเชิญเดี๋ยวดูว่าเพื่อนจะตอบว่าส่วนไหนนะครับ
2: เป็นบริเวณรถข้างหลังที่จอดอยู่ค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นรถที่เราสามารถเอารถจริงๆมาเป็นองค์ประกอบได้ค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อจะตัดรถที่จอดเรียงด้านข้างออกเพราะว่าสามารถสร้างตัวรถขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้นะครับถูกต้องทั้ง3ส่วนเลยนะครับที่เราจะตัดออกแล้วก็ตรงตามเหตุผลที่เพื่อนบอกด้วยนะครับจะทำให้ฉากของเราเนี่ยมีแค่ตัวตึกมีตัวถนนแล้วก็มีตัวท้องฟ้าเล็กน้อยทำให้ฉากของเราเป็นฉากที่สมบูรณ์มากขึ้นและส่วนอื่นๆก็จะกลายเป็นนักแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากแทนแสดงว่าพวกเรามีความเข้าใจในเรื่องการตัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นในฉากออกไปได้ดีนะครับก็สามารถทำได้คราวนี้ครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องสีโปสเตอร์ครั้งที่2ครั้งหน้าจะเริ่มลงในผลงานจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าให้นักเรียนเตรียมใบความรู้ที่4มาในเรื่องของการตีสเกลนะครับเพื่อครั้งหน้าเราจะได้ตีสเกลลงในตัวงานจริงแล้วก็ในตัวภาพต้นฉบับนะครับแล้วก็ผลงานจริงขนาด A3 ของเราด้วยเพราะฉะนั้นให้เตรียมใบความรู้มานะครับจะเป็นตัวที่สามารถกำหนดทิศทางในการตีสเกลให้กับนักเรียนได้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมานะครับอย่างแรกเลยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 ไม้บรรทัดนะครับดินสอ HB ครูแนะนำให้ใช้ HB เนาะเพราะว่าความเข้มเขาน้อยยางลบนะครับแล้วก็รูปจากภาพยนตร์ที่เราพิมพ์มานะครับภาพต้นฉบับรวมถึงใบงานชิ้นนี้อยากให้เอามาด้วยเพราะเป็นขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับวันนี้เราได้กำหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ฉากรับเบื้องหลังของตัวเองแล้วจากภาพละครหรือภาพภาพยนตร์ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้สร้างสรรค์ลงผลงานจริงขนาด A3 ของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปดูขอบเขตการทำงานของเราในใบงานมาให้ดีจะได้ครอบคลุมพื้นที่ครอบคลุมขอบเขตในการทำงานของเราอย่างถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยก็ขอแบ่งปันแนวทางในการสร้างฉากภาพยนตร์เป็นฉากรับเบื้องหลังไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆ คิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
0: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตาม
2: าตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือเรา

0: กำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
1: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
2: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
0: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข
3: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงและอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
2: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
3: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
2: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
3: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
4: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
2: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
4: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
3: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไ

พร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาดูโปรแกรมท่องเที่ยวกันดังนั้นหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือโปรแกรมท่องเที่ยวนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถความรู้ที่เราเรียนมาใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวเนี่ยได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เราจะอธิบายลักษณะของวันน้ำเกิดและวันน้ำตายหลังจากเรียนจบแล้วเราต้องรู้จักทั้งสองวันนี้เอ๊ะแล้วจะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมท่องเที่ยวยังไงทุกคนคะในวันนี้นอกจากความรู้ที่เราจะต้องได้แล้วยังมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะต้องสามารถลงความเห็นข้อมูลที่ได้นะคะจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเกิดและน้ำตายค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราต้องได้โดยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวกันนั้นครูมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังก่อนค่ะเรื่องราวของครูเองนะคะเป็นการไปเที่ยวทะเลแหวกค่ะนักเรียนในช่วงปิดเทอมของคุณครูแล้วก็ครอบครัวซึ่งเป็นการวางแผนไปเที่ยวเนี่ยแบบเร่งด่วนไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะคะครูจะไปเที่ยวไหนนะคะนักเรียน
3: ทะเลแหวก
2: ทะเลแหวกนะคะวางแผนแบบไม่ได้จองอะไรล่วงหน้าครูก็เลยรีบโทรหานะคะบริษัทนำเที่ยวเลยนะคะแล้วบริษัทนำเที่ยวเนี่ยก็แจ้งว่าในวันที่คุณครูแล้วก็ครอบครัวต้องการที่จะไปชมทะเลแหวกนั้นเนี่ยเป็นวันน้ำตายค่ะคุณครูก็งงเอ๊ะอะไรเป็นวันน้ำตายนะคะบริษัทบอกว่าเป็นวันน้ำตายแล้วเขาก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าคุณครูเลือกที่จะไปวันน้ำตายเนี่ยทะเลแหวกที่คุณครูฝันว่าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยนะคะน้ำทะเลเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดมากและสัน

ายอาจจะไม่โผล่คำว่าน้ำทะเลอาจจะไม่ลดมากนั่นหมายความว่าทะเลเนี่ยที่เราคิดว่ามันจะเป็นทะเลแหวกแล้วเราสามารถที่จะเดินบนสันทรายไปยังเกาะต่างๆเราอาจจะไม่สามารถเดินได้เพราะน้ำเนี่ยมันสูงเกินไปใช่ไหมคะเพราะสันทรายเนี่ยมันไม่โผล่นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยอยากจะไปเห็นทะเลแหวกอย่างชัดเจนบริษัททัวร์เขาก็ได้แนะนำค่ะนักเรียนว่าถ้าเกิดว่าทะเลแหวกเห็นชัดเจนเนี่ยมันจะมีสันทรายเชื่อมเกาะทั้ง3เกาะเลยเหมือนในภาพนะคะคุณครูเนี่ยควรจะจองโปรแกรมท่องเที่ยวในช่วงวันน้ำเกิดค่ะแต่นั่นแหละนักเรียนคุณครูบอกว่าคุณครูไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าใช่ไหมมันเป็นการกระทันหันใช่ไหมก็เลยรีบโทรไปปรากฏว่าครูต้องไปวันที่ครูเลือกไปมันเป็นวันอะไรนะคะวันน้ำตายแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีเนี่ยครูควรจะไปในวันน้ำเกิดเขาแนะนำแบบนี้ค่ะนักเรียนคำถามก็คือน้ำเกิดและน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรคะ

0: แน่นอนว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแสดงว่าในความคิดของเราคำว่าน้ำเกิดกับน้ำตายก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องใช้การสืบค้นใดๆใช้ในความคิดของเรานักเรียนนักเรียนคิดว่าน้ำเกิดและน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรเมื่อกี้ตอนที่ครูเล่าเรื่องที่ครูจะไปท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าเป็นวันน้ำตายจะเป็นยังไงนะคะนักเรียนถ้าเป็นวันน้ำตายจะเป็นยังไงคะ
1: น้ำจะลดลงไม่เยอะ
0: น้ำจะลดลงไม่เยอะ
1: และจะทำให้เดินไปเกาะ
0: ครูสามารถที่จะเดินผ่านเป็นทะเลแหวกเดินตามเกาะต่างๆได้ไหมถ้าวันน้ำตายแต่ครูควรจะไปวันน้ำเกิดเพราะฉะนั้นในความคิดของเราน้ำเกิดน้ำตายคืออะไรขอตัวแทนห้องต้นทางตอบสักหนึ่งคนดีกว่าเรามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนเลขที่8กันใครเอ่ยเลขที่8อยู่ที่กลุ่มที่3นะคะเอาในความคิดเห็นของนักเรียนเลยจากที่ฟังเรื่องราวของครูนักเรียนคิดว่าวันน้ำเกิดน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรคะ
2: วันน้ำเกิดน้ำตายเนี่ยนะครับคงจะเหมือนกับการที่ว่าน้ำขึ้นน้ำลง
0: อ๋อในความคิดของเราเราคิดว่าเป็นน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราก่อนนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะนักเรียนเรายังไม่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะแต่เราต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วความคิดของคนอื่นๆล่ะคะแล้วเพื่อนปลายทางล่ะคะคิดเห็นว่าอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรกันนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวันน้ำเกิดนะคะน้ำตายโดยการที่เราจะต้องสืบค้นเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลสมมุติว่าเราจะต้องใช้สื่อใช่ไหมคะเว็บไซต์ต่างๆในการสืบค้นอันนี้ไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดหนังสือเนาะเราใช้การสืบค้นแบบผ่าน Search Engine ต่างๆใช่ไหมคะเราจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นเราจะต้องบอกวัตถุประสงค์เว็บที่เราไปสืบค้นเนี่ยมันจะต้องบอกวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่เนี่ยอย่างชัดเจนการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยจะต้องตรงตามกับวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ใช่ว่าวัตถุประสงค์อย่างนึงเนื้อหาอย่างนึงความน่าเชื่อถือก็จะน้อยลงแล้วนะคะประเมินต่อไปในเนื้อหาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะนอกจากนี้นะคะวิธีการสังเกตนะคะเราจะต้องเห็นว่าเขามีการระบุชื่อผู้เขียนบทความหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยรวมถึงมีการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือว่าแหล่งต้นตอของข้อมูลค่ะแล้วก็จะต้องสามารถตรวจสอบต้นตอของข้อมูลได้นะคะว่าข้อมูลที่ถูกอ้างถึงนั้นเนี่ยมาจากแหล่งใดนักเรียนพอเข้าใจวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลไหมคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนถ้าเกิดว่ามีการระบุวันเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยได้ยิ่งดีเลยนะคะจะได้รู้ว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันล้าสมัยหรือเก่าไปหรือยังอัปเดตหรือเปล่านะคะและที่สำคัญ

าเกิดว่าเรามีข้อสงสัยควรจะมีช่องทางติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของทางการจริงๆไหมนักเรียนสามารถไปตรวจสอบชื่อเว็บไซต์แล้วก็ข้อมูลต่างๆได้จากเว็บไซต์ที่ให้บริการในการตรวจสอบนะคะเช่นเว็บไซต์ที่ครูได้ขึ้นไว้ให้เลยตามนี้นะคะนักเรียนเอาละค่ะหลังจากที่ครูเนี่ยได้ให้คำแนะนำนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ในการทำกิจกรรมที่หนึ่งค่ะวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวได้นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดใบงานเรื่องวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวนะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะใบงานที่1 นะคะวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางแล้วใช่ไหมคะครูเนี่ยมีโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับการเที่ยวทะเลแหวกของบริษัททัวร์เนี่ยมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าเราจะไปท่องเที่ยวทะเลแหวกแล้วไม่อยากพลาดโอกาสเหมือนครูกวางที่เลือกวันที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักถ้าเป็นเราหรือเป็นเพื่อนที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางเนี่ยเราจะพิจารณาข้อมูลอย่างไรนะคะเอาละทีนี้นะคะในตัวกิจกรรมเนี่ยนะคะมันจะมี2ตอนตอนที่1กับตอนที่2ใช่ไหมคะในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตข้อมูลจากโปสเตอร์ก่อนเลยค่ะนักเรียนแล้วตอบคำถามก่อนคำถามที่ครูได้ให้ไว้อันแรกคือจากโปสเตอร์ข้อมูลที่ปรากฏมีอะไรบ้างเอาละตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยสังเกตและตอบคำถามข้อแรกไปพร้อมกันเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้สังเกตตัวโปสเตอร์ท่องเที่ยวนะคะทะเลแหวกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนได้สังเกตนะคะข้อมูลในโปสเตอร์แล้วพบอะไรบ้างอ่ะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบดียกมือแล้วจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: ปรากฏข้อมูลต่างๆวันเวลาของทะเลแหวกน้ำขึ้นน้ำลงและเห็นเกาะเยอะแค่ไหนหรือว่าระดับน้ำทะเลครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะจากที่เพื่อนของเรานะคะได้ตอบมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่ครูได้เปิดให้นักเรียนดูแล้วก่อนหน้านี้นะคะเป็นการท่องเที่ยวทะเลแหวกสังเกตดูซิว่าเราไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรคะนักเรียนเราต้องใช้ทักษะการสังเกตจังหวัดอะไรคะกระบี่ใช่ไหมคะเขาแอบเขียนไว้นิดนึงใช่ไหมคะเที่ยวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็มีวันที่เป็น1ค่ํา2ค่ํา3ค่ําซึ่งเป็นปฏิทินแบบจันทรคติใช่มั้ยคะรวมถึงมีเวลามาให้ซึ่งเขาก็ได้มีเวลาที่ได้เน้นเอาไว้รวมถึงวันที่ได้เน้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นช่วงขึ้นหรือว่าแรม7ถึง8ค่ําจะสามารถข้ามไปที่เกาะไก่ได้แต่สันทรายเนี่ยไม่ปรากฏสันทรายไม่โผล่นั่นหมายความว่าอะไรคะนักเรียนช่วงนี้นี่เป็นยังไงคะแสดงว่าเวลาเราเดินน่ะเดินไปขาเราก็จะอาจจะจมอยู่ในน้ำใช่ไหมนักเรียนแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเป็นช่วงขึ้นหรือแรม12ถึง14ค่ำเขาบอกว่าทะเลแหวกทั้ง3เกาะเลยทะเลแหวกทั้ง3เกาะเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถเดินบนสันทรายได้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องสังเกตทำให้เราเห็นนะคะข้อมูลที่จะสามารถทำให้เราตัดสินใจไปเที่ยวแล้วก็ถูกต้องถูกใจตรงกับช่วงที่เราว่างแล้วก็ได้เห็นภาพที่เราอยากจะเห็นอยากเที่ยวใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้พิจารณาได้นะคะเอาละต่อไปคำถามที่สองจากโปสเตอร์วันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทรายอุ๊ยวันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทรายมีวันไหนบ้างคะนักเรียนเป็นช่วงขึ้นหรือช่วงแรมกี่ค่ำคำถามข้อนี้ใครจะตอบผู้กวางดีคะยกมือโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวมาฟังอีคิวกันว่าเขาคิดว่าจากโปสเตอร์วันใด

0: ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทราย
1: ขึ้นแรม 12-14 ค่ำครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ EQ หน่อยค่ะเอาละค่ะมาดูที่โปสเตอร์ของเราอีกครั้งนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าในช่วงที่ครูเนี่ยทำกรอบสีแดงไว้นะคะมันจะเป็นช่วงที่ EQ ได้ตอบไว้เลยคือขึ้นหรือแรม 12-14 ค่ำนะคะเพิ่มเติมอีก1ข้อมูลคือถ้าเป็นช่วงขึ้นหรือแรม 15-14 ค่ำเราอาจจะเห็นทะเลแหวกเหมือนกันแต่อาจจะเห็นทะเลแหวกแค่2เกาะเพราะน้ำลงเช้าหรือค่ำเกินไปค่ะนักเรียนนึกภาพว่าเราไปเที่ยวใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการเดินทางใช่ไหมคะจากจุดหนึ่งไปยังจุดที่เป็นทะเลแหวกดังนั้นก็จะต้องเผื่อเวลาถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางคืนก็อาจจะไม่สะดวกถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยในช่วงขึ้นหรือแรม 15-14 ค่ำก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักเพราะว่ามันจะแหวกแค่สองเกาะเองแต่ก็แหวกเหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะต่อไปคำถามข้อที่3ค่ะจากโปสเตอร์เนี่ยวันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วเราจะไม่เห็นสันทรายวันไหนบ้างคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบคุณครูดีถ้าเกิดว่าเราไปวันนั้นเนี่ยจะไม่เห็นสันทรายเลยใครดีคะเอายกมือแล้วจากกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนเรากันนะคะว่าวันไหนที่เขาสังเกตในโปสเตอร์แล้วคิดว่าน่าจะไม่เห็นสันทรายเลยเชิญเลยค่ะ
2: แรม 7-8 ค่ำค่ะ
0: ขึ้นหรือว่าแรม 7-8 ค่ำใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะอันนี้เพื่อนเราก็ใช้ข้อมูลนะคะจากโปสเตอร์ที่อยู่ในใบงานนั่นแหละนักเรียนจะเห็นว่าในช่วงขึ้นวันขึ้นหรือว่าวันแรม 7-8 ค่ำเนี่ยนะคะสันทรายเนี่ยจะไม่โผล่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม 9-11 ค่ำเนี่ยก็พบว่าน้ำเนี่ยจะไม่ลดเขาไม่ได้เขียนว่าสันทรายจะไม่โผล่แต่เพื่อนเราเนี่ยก็ใช้การสังเกตนะคะแล้วก็ประเมินว่าถ้าเขาบอกว่าน้ำไม่ค่อยลดนะคะน้ำประมาณขานั่นหมายความว่าเราก็อาจจะไม่ได้เห็นสันทรายเนี่ยที่โผล่ชัดเจนนั่นเองนักเรียนคะหลายๆคนอาจจะงงว่าครูคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันที่เราไปเที่ยวน่ะมันจะเป็นวันขึ้นหรือแรมอะไรเราสามารถใช้ปฏิทินจันทรคติหรือปฏิทินไทยเนี่ยในการดูได้ว่าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันขึ้นหรือแรมอะไรนะคะดังนั้นก็สามารถวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวของตัวเองอย่างเหมาะสมได้ค่ะเอาละค่ะคราวนี้ครูมีคำถามข้อที่4ที่นักเรียนคิดว่าวันน้ำเกิดกับวันน้ำตายเนี่ยมันน่าจะตรงกับช่วงวันใดในโปสเตอร์การท่องเที่ยวทะเลแหวกจังหวัดกระบี่ของเรานักเรียนคิดว่าช่วงไหนน่าจะเป็นวันน้ำเกิดช่วงไหนน่าจะเป็นวันน้ำตายลองคาดคะเนจากความเข้าใจของเราให้ครูหน่อยอันไหนน่าจะเป็นเรียกว่าวันน้ำเกิดอันไหนน่าจะเรียกว่าวันน้ำตายต้นข้าวยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของต้นข้าวกันคนอื่นๆก็ตั้งใจฟังนะคะเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันค่ะมาดูว่าตรงกับที่เราคิดไหมเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะวันน้ำเกิดจะตรงกับวันขึ้นหรือแรม 12-14 ค่ำค่ะส่วนวันน้ำตายเนี่ยจะตรงกับวันขึ้นหรือแรม 7-8 ค่ำค่ะ
0: อันนี้คือเพราะอะไรหนูถึงคิดอย่างนั้นคะ
3: เพราะว่าวันขึ้นหรือแรม 7-8 ค่ำเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะไม่เห็นสันทรายเลยค่ะซึ่งจะถูกเรียกว่าวันน้ำตายส่วนวันขึ้นหรือแรม 12-14 ค่ำเนี่ยเราสามารถขึ้นไปเดินได้แล้วสามารถเห็นสันทรายได้ชัดเจนค่ะเลยเป็นวันน้ำเกิดค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้นะคะความเห็นของต้นข้าวนะคะดีมากช่างสังเกตมากปรบมือให้ต้นข้าวหน่อยนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะวันน้ำเกิดกับวันน้ำตายมันจะเป็นช่วงไหนแล้วเพราะอะไรเราถึงเรียกว่าแบบเนี้ยคือวันช่วงวันน้ำเกิดแบบเนี้ยน้ำตายนะคะเรา

จะหาคำตอบกันนะคะผ่านตัวใบงานนะคะเรื่องวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวซึ่งจะอยู่ในตอนที่2ที่นักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยช่วงไหนเรียกว่าวันน้ำเกิดเพราะอะไรถึงเรียกว่าวันน้ำเกิดเกี่ยวกับสันทรายไหมแล้วน้ำตายล่ะทำไมถึงเรียกว่าวันน้ำตายแล้วช่วงไหนในปฏิทินจันทรคติที่เราพอจะทราบว่ามันเป็นวันน้ำตายบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวลงมือสืบค้นข้อมูลอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้หนังสือเรียนก็ได้นะคะเพื่อหาคำตอบนะคะเอาละค่ะตอนนี้ลงมือสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบนี้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้สืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะบันทึกลงในใบงานเรียบร้อยแล้วน่าจะพอรู้กันแล้วนะคะว่าวันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรแล้วมันจะตรงกับปฏิทินจันทรคติเนี่ยตรงกับวันขึ้นหรือแรมอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการนำเสนอนะคะผลการทำกิจกรรมนะคะของเพื่อนต้นทางกันว่าจะสืบค้นข้อมูลแล้วได้ข้อมูลว่ายังไงบ้างขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนห้องต้นทางหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: วันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรวันน้ำเกิดคือวันที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมากที่สุดครับและวันน้ำตายคือวันที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงสูงสุดแตกต่างกันน้อยที่สุดครับ
0: ขึ้นสูงสุดและลงยังไงนะคะ
1: สูงต่ำสุดครับ
0: ลงต่ำสุดแตกต่างกันน้อยที่สุดอันนี้นะคะต่อไปแล้วเราได้สืบค้นต่อไหมว่าวันใดทางจันทรคติที่เรียกว่าวันน้ำเกิดวันไหนคะ
1: วันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้ววันใดในปฏิทินจันทรคติที่เป็นวันน้ำตายคะ
1: วันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนนะคะห้องต้นทางหน่อยนะคะอันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นผลนะคะการทำกิจกรรมจากเพื่อนห้องต้นทางก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเป็นยังไงคะวันน้ำเกิดเนี่ยก็คือวันที่ระดับน้ำขึ้นแล้วก็ขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดเนี่ยแตกต่างกันมากนะคะเราก็เลยเรียกว่าวันน้ำเกิดนะคะจะตรงกับช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม15ค่ำค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวันน้ำตายนะคะก็จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดเนี่ยในระดับที่ไม่แตกต่างกันเยอะเหมือนน้ำมันตายเลยเรียกว่าวันน้ำตายค่ะจะตรงกับช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม8ค่ำนั่นเองค่ะนักเรียนเอาล่ะตอนนี้นะคะเราจะเชื่อมโยงนะคะเข้าสู่โปสเตอร์ค่ะโดยคำถามท้ายกิจกรรมนะคะข้อแรกเราได้ถามเอาไว้ว่าจากโปสเตอร์เที่ยวทะเลแหวกเนี่ยนะคะช่วงวันที่สันทรายโผล่เหมาะกับการชมทะเลแหวกตรงกับวันน้ำเกิดหรือวันน้ำตายเพราะเหตุใดคะเราดูโปสเตอร์คราวนี้เรารู้แล้วว่าวันน้ำเกิดน้ำตายคืออะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ข้อมูลจากโปสเตอร์เราพอตอบได้ไหมว่าวันไหนคือวันน้ำเกิดแล้ววันไหนเป็นวันน้ำตายเพราะอะไรเราถึงคิดแบบนั้นตัวแทนห้องต้นทางพอตอบได้ไหมคะยกมือเลยค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่5ขอเสียงปรบมือให้มิมี่หน่อยค่ะตอนนี้นะคะคนอื่นๆนะคะก็รีบนะคะเขียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะก็พยายามนะคะนักเรียนเชื่อมโยงนะคะความรู้ที่ได้จากการสืบค้นเข้ากับโปสเตอร์ที่เป็นการท่องเที่ยวทะเลแหวกจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูคำตอบของมิมี่กันค่ะ
2: ตรงกับวันน้ำเกิดค่ะเพราะวันน้ำเกิดน้ำขึ้นน้ำลงแตกต่างกันมากที่สุดค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้มิมี่หน่อยค่ะเพื่อนของเรานะคะบอกว่ามันตรงกับวันน้ำเกิดนะคะช่วงที่สันทรายโผล่เนี่ยตรงกับวันน้ำเกิดซึ่งถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าวันน้ำเกิดเนี่ยจะเป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงเนี่ยแตกต่างกันมากมันจะเห็นสันทรายได้ชัดเจนเราก็จะสามารถเดินจากเกาะนึงไปยังเกาะนึงได้โดยที่จะตรงกับวันนะคะขึ้น15ค่ำหรือว่าวันแรม15ค่ำนั่นเองค่ะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมครูพูดแค่วันขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำไม่เห็นจะพูดเดือนเลยปกตินักเรียนมักจะแบบได้ยินใช่ไหมคะเวลาเขาพูดเกี่ยวกับวันพระวันทางศาสนาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเดือนด้วยเดือนก็จะเป็นเดือนตามปฏิทินนะคะตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่12เลยนะคะก็จะเป็นไปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยครูก็จะพูดถึงแค่เป็นวัน

0: ขึ้นหรือแรม15ค่ําหรือเป็นแรม8ค่ําอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเอาละค่ะดังนั้นเรามาดูที่คําถามข้อที่2นะคะจากโปสเตอร์ช่วงวันที่สันทรายไม่โผล่ไม่เหมาะกับการชมทะเลแหวกตรงกับวันน้ําเกิดหรือวันน้ําตายเพราะเหตุใดเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มให้เลขที่1จากห้องต้นทางเป็นคนตอบแล้วกันนะคะว่าจากโปสเตอร์เนี่ยช่วงวันที่สันทรายไม่โผล่ค่ะมันไม่เหมาะกับการไปชมทะเลแหวกเลยนักเรียนคิดว่าตรงกับวันน้ำเกิดหรือว่าวันน้ำตายคะเพราะอะไรเชิญเปาเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนปรบมือดังๆให้เปาหน่อยค่ะ
1: วันน้ำตายครับเพราะน้ำขึ้นลงเพียงเล็กน้อย
0: ดีมากค่ะวันน้ำตายเพราะน้ำขึ้นลงเพียงเล็กน้อยปรบมือให้เปาอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วน้ำทะเลขึ้นลงต่างกันเล็กน้อยแบบนี้ทำไมถึงไม่เหมาะกับการไปเที่ยวทะเลนะคะไปเที่ยวทะเลแหวกคะเพราะอะไรคะการที่เราจะไปชมทะเลแหวกเราต้องการที่จะเดินใช่ไหมคะเหมือนประหนึ่งว่าทะเลเนี่ยแหวกให้เราได้เดินอยู่บนทะเลได้เลยเดินอยู่กลางทะเลได้เลยถ้าเราไปเที่ยวทะเลแหวกแล้วมันดันตรงกับวันน้ำตายนะคะนักเรียนนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถเดินอยู่บนสันทรายได้นะคะเพราะว่าระดับน้ำขึ้นและน้ำลงเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากมันจะไม่มีช่วงที่น้ำทะเลลงต่ำสุดจนสันทรายโผล่มาชัดซึ่งมันก็จะเป็นช่วงวันขึ้น8ค่ำหรือว่าวันแรม8ค่ำนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปเที่ยวในช่วงวันนะคะเพราะว่ามันก็จะเห็นสันทรายมีสันทรายให้เราเดินเนี่ยไม่ชัดเจนทะเลไม่ได้แหวกมากนะคะนักเรียนหรืออาจจะไม่สามารถเดินได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะสูงถึงหน้าแข้งของเราได้ค่ะนักเรียนเอาล่ะต่อไปข้อที่3ถ้านักเรียนจะวางแผนไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมควรจะไปเที่ยววันใดเพราะเหตุใดคำถามข้อนี้นะคะเป็นคำถามที่ให้เราเนี่ยคิดร่วมกันในกลุ่มว่าถ้าเราจะต้องไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมนักเรียนควรจะไปเที่ยววันใดเพราะอะไรคะนักเรียนวันไหนคะสิงหาคมเราจะเลือกไปวันไหนใช้ปฏิทินทางจันทรคติได้นะคะตอบเป็นวันที่ทางจันทรคติได้เลยตอบได้ไหมคะตอบได้แล้วยกมือแล้วจากหัวหน้าห้องกลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนกันว่าถ้าเขาเนี่ยต้องไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทนะคะเขาจะวางแผนไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาจะไปเที่ยววันใดแล้วเพราะอะไรถึงเลือกวันนั้นเชิญเลยค่ะ
2: วันขึ้นแรม15ค่ำเดือน9เพราะตรงกับวันน้ำเกิดซึ่งจะเห็นสันทรายได้ชัดครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะส่วนในวันขึ้น15ค่ำหรือวันแรม15ค่ำก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนของเราเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะก็จะเป็นวันที่ควรไปเอ้าแล้วเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรถึงเลือกวันช่วงนั้นคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเห็นสันทรายได้ชัดเจนสามารถเดินประหนึ่งว่าเดินอยู่ในทะเลแหวกได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในวันนี้ค่ะเราก็สามารถสรุปบทเรียนที่ได้แล้วค่ะนักเรียนเกี่ยวกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายนะคะซึ่งวันน้ำเกิดเนี่ยก็คือวันที่ระดับน้ำบนผิวโลกเนี่ยจะขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมากนะคะส่วนวันน้ำตายก็จะเป็นวันที่ระดับน้ำบนผิวโลกเนี่ยขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันเล็กน้อยจะเห็นว่าครูเนี่ยจะเน้นว่ามันคือน้ำบนผิวโลกนะนักเรียนเราเนี่ยอาจจะพูดถึงทะเลใช่ไหมเพราะมันค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดแล้วก็ใกล้ตัวครูก็เลยได้ยกตัวอย่างทะเลแหวกมา

0: แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับน้ำบนผิวโลกของเราเนี่ยทั้งโลกเลยนะคะเอาละได้เห็นวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายไปแล้วนะคะแล้วบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะครูกวางจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้าเอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องดวงจันทร์ที่มองเห็นบนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนก็น่าจะสนุกนะคะกับการวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลแหวกนะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายได้แล้วนะคะเอาละวันนี้ฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย

ไส้ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพิซซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

อกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆ ก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พี่ลิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดาร่านะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: ฮัปปี้บาร่าด้วยฮัปปี้บาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วย
1: น่ารักเลย
0: ดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยำน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากๆเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทาง

างเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้1คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น2ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ3มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, teachers and students. Good morning, student here on site and student off site. How are you doing today?
3: Tired.
2: A little bit or a lot? Okay, everybody. So, I'm happy to see you all today. I hope you are very active and ready to learn. All right, everybody, let's check if you are ready, yes or no, okay. Everybody, hi.
4: Hello.
2: Hello, hello.
4: Hi.
2: Hi, hello, hi.
4: Hello, hi, hello.
2: Everybody clap. Wow, don't miss this. Everybody clap. Clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Okay, shark, shark, shark. Everybody shark.
4: Shark.
2: Clap, clap, clap, clap, clap. Shark, shark. Everybody shark.
4: Shark.
2: Hi, hello.
4: Hello, hi.
2: Shark. Clap. Shark. Shark. Clap. Clap. Everybody shark.
4: Shark.
2: Everybody clap. Okay, so you ready to learn today. All right, everybody, let's check your current score. Now, group one, how many score do you have? 36, group two. 44, you are on the lead. So today, let's give the chance to other groups. Okay, group three.
5: 34.
2: 34, you waited there for a long time. You ตรงนั้นมานานแล้วนะครับ group 3นะครับจากคราวที่แล้วต้อง speed up นะครับผม group 4. 46. And group 3. Oh, group 5, sorry. 35, okay, so not different. All right, see. Everybody, today we're going to talk about the thing that we have been talking for 2 episodes now. It is Fantastic TV. Okay, let's see what we're going to learn today. And today's lesson is Fantastic TV programs number 2. Fantastic TV programs number 2. So last time I told you all to get back home and then watch like more TV shows or TV programs like reality TV channels. So let's see the objective of today's lesson. Today you'll be able to make conditional sentences type 3. You have learned it last time. You learned it last time. So, but today you're gonna use it in to identify, or you're gonna use this structure, conditional sentence type 3, to read a passage. And I will give you some situation, and you have to use this structure, conditional sentence type 3, to extract the meanings of the passage. Okay, let's check if you can remember the vocabulary that you learned last time. This one, tune. Everybody say tune.
1: Tune.
2: Channel.
1: Channel.
2: Trendy.
1: Trendy.
2: Air.
1: Air.
2: Content.
1: Content.
2: Reality TV.
1: Reality TV.
2: That's it. What is reality TV? It's real or unreal?
1: It's real.
2: Real, reality TV. What about this one, the structure that you learned last time? Conditional sentence type 3. What, when do we use it? For what kind of situation?
1: Past
2: or present? Past or present?
1: Past.
2: Past and real situation. And what is the structure?
1: If.
2: Wow, difficult. If followed by?
1: Subject.
2: Has, have, or had?
1: Had
2: and verb 3, comma and subject. Will or would? Would and
1: have
2: or had?
1: Have
2: and verb 3. Don't miss it. In condition, we use had verb 3, but in result, we use have verb 3. Don't miss it นะครับอย่าสับสนนะครับถ้าเป็นส่วนของ condition จะเป็น had verb 3เพราะเป็น past นะครับส่วนถ้าเป็น result เราใช้ would have verb 3นะครับ have กับ had ไม่เหมือนกันนะครับผมโอเค now everybody let's read this sentence together 1 2 go
1: if I
2: had more free time I would watch the whole series and this one 1 2 go if I had known 1 2 go It was the final episode. I would have stayed home to wash it. Okay, now, student back home and student here on site, these two sentences are different. These two sentences are different. How? Ring a bell, ครับ Think carefully, คิดก่อนครับคิดก่อนสองประโยคนี้นะครับคล้ายๆกันเลยเกี่ยวกับการดูหนังแต่ว่ามันต่างกันอย่างไรเราเรียนไปแล้วครับผมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กก็ฟ้า you want to try โอเคก็ฟ้าลองมีหลายจุดเราอาจจะตอบได้มากกว่า1กลุ่มนะครับผม
0: ค่ะจุดแรกจะเป็นในประโยคแรกนะคะจะเป็น would watch แต่ว่า watch เนี่ยจะเป็น version infinitive ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนของประโยคที่2เนี่ย stay อาจจะเป็นช่องที่3ค่ะเพราะว่ามี have ด้านหน้าแล้วก็ประโยคที่1กับประโยคที่2ต่างกันตรงที่ว่าประโยคที่2เนี่ยมี have แต่ว่าประโยคที่1ไม่มี have หลังคำว่า would ค่ะ
2: โอเค giving hand to group number 5 3 points นะครับผมมามีเพื่อนสังเกตเห็นแล้วจุดหลักๆคืออันแรกเป็น would infinitive อันที่2เป็น would have verb 3ถูกต้องครับดังนั้นแล้วมันต่างกันแสดงว่า2อันนี้โครงสร้างต่างกันนั่นหมายความว่าก็ต้องใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันเช่นเดียวกันสถานการณ์ต่างกันอย่างไรครับผม ring a bell group 3ครับลองได้ครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผมเมื่อไหร่เราจะใช้ would infinitive เมื่อไหร่เราจะใช้ would have verb 3นะครับผม
3: ค่ะประโยคด้านบนนะคะ had ไม่ได้ตามด้วย verb t ค่ะแต่ว่าประโยคด้านล่าง had ตามด้วย verb t ค่ะ
2: โอเค giving hand to group number 3 2 points นะครับ2 points นะครับผมอันนี้ให้3คะแนนดีกว่าคำถามง่ายแต่ให้เยอะนะครับและคำถามสั้นมากนะครับ you see had if I had did you see คำนี้ครับ had h a d และด้านล่าง if I had known เหมือนกันคุณครูถามว่า head ด้านบนกับ head ด้านล่างเป็น head ตัวเดียวกันไหมหรือว่าไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผม ring a bell ครับ3คะแนน head ตัวด้านบนและ head ตัวด้านล่างเป็น head ตัวเดียวกันไหมถ้ากลุ่ม3อีกแล้วโอเคกลุ่ม3กลุ่ม3นะครับกลุ่ม3นะครับ
6: ไม่เหมือนกันครับเพราะว่า head ด้านล่างเป็น head แล้วตามด้วย verb 3ครับแต่ head ด้านบนไม่ตามด้วย verb 3ครับ
2: It is correct. Giving hand to group number 3. 3 points. นะครับถูกต้องนะครับผมนะครับผมถูกต้องเลยนะครับ head ด้านบนไม่ได้ตามด้วย verb 3แต่ head ด้านล่างตามด้วย verb ช่องที่3หมายความว่าอะไรทำไมด้านบนถ้าด้านล่างตามด้วย head ตามด้วย verb ช่องที่3ด้านบน head ตามด้วยอะไรครับตามด้วยอะไรก็ไม่ทราบเป็นส่วนขยายดังนั้นหมายความว่า head ด้านบนกับด้านล่างทำหน้าที่ต่างกันในภาษาอังกฤษพอ head ด้านบนเป็น verb แท้นั่นเองกริยาแท้นะครับแปลว่ามีส่วน head ด้านล่าง head ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ head ตัวนี้ไม่มีความหมายเพราะว่าเป็นกริยาช่วยเราเรียกว่า helping verb นะครับผมโอเคไหมดังนั้นแล้วนะครับทั้ง2อันนี้นะครับผมด้านบนและด้านล่างนะครับมีโครงสร้างของ conditional sentence ที่ต่างกันใครตอบได้ว่าอันไหนเป็นไทป์อะไรและใช้กับสถานการณ์แบบไหน5คะแนนครับโอเคโอเค
0: ค่ะประโยคด้านบนจะเป็น conditional sentence type 2ค่ะจะใช้ในสถานการณ์ present unreal situation อันที่2จะเป็น conditional sentence type 3ค่ะจะเป็นใช้ในpast unreal situation ค่ะ
2: it is the correct answer 5 point for group 5นะครับถูกต้องเลย giving hand to group 5นะครับผมทีนี้นักเรียนจะเห็นว่านะครับผม2ประโยคด้านบนและด้านล่างต่างกันด้านบนเป็น type 2ด้านล่างเป็น type 3ด้านบนเป็นปัจจุบัน present unreal ด้านล่างเป็น past unreal ด้านบนบอกว่า if I had more free time I would watch the whole series ถ้าฉันมีเวลาตอนนี้ฉันก็คงจะดูซีรีส์แล้วนะครับพูดถึงตอนปัจจุบันเป็น present unreal นะครับส่วนด้านล่างโครงสร้างนี้ยาวๆเลยโครงสร้างยาวๆเป็น type ล่าสุดที่เราเรียนคือ past unreal เหตุการณ์สมมุติในอดีตเขาบอกว่า if I had known it was the final episode ถ้าฉันรู้ว่ามันฉายไปเมื่อคืนนี้นะมันเป็นตอนสุดท้ายฉันก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็ดูแล้วแสดงว่าจริงๆเขาได้อยู่บ้านแล้วดูไหมไม่นะครับเป็น past เป็นอดีตนั่นเองต่างกันสองอันนี้นะครับต้องอันบนจะเป็น present unreal type 2อันล่างจะเป็น past unreal type 3นะครับผมโอเค now let's check if you can remember conditional sentence type 3. Everybody, can you read it together? One, two, go. If they had invited me, I would have gone. ถ้าครั้งนั้นนะพวกเขาชวนฉันก็คงจะไปร่วมด้วยแล้วนะครับไปร่วมงานด้วยแล้วแต่ความจริงคือเขาชวนไหมไม่ชวนแล้วเราได้ไปไหมไม่ได้ไปนะครับโครงสร้างเราเรียนไปแล้วนะครับ had verb 3 and would have verb 3นะครับโครงสร้างนี้นะครับทีนี้นะครับผมอ่ะเราลองดูซิระหว่างด้านหน้า if they had invited me เป็น condition ด้านหลัง I would have gone เป็น results right this is the structure what about if you swapped if I want to use results in the beginning of the sentence how could I say if I want to say the result first and then condition I would have gone if they had invited me with comma or no commaNo comma like this. I would have gone if they had invited me. And don't forget if you have to use lowercase. If เมื่อมาอยู่กลางประโยคเราจะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ If อยู่หน้า comma อยู่กลาง If อยู่กลางไม่ต้องมี comma นะครับผมเราจะได้โครงสร้างนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะนักเรียนจดโครงสร้างนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโครงสร้างด้านล่างนะครับเป็นโครงสร้างคู่ขนานของเขานะครับนักเรียนปลายทางจดได้เลยครับโครงสร้างด้านล่างที่เพิ่มเข้ามานะครับผมดังนั้นแล้วเราเรียนไปทั้งหมดกี่ท้ายนะครับ conditional 3ท้ายแต่ละท้ายมี2รูปก็จะได้เป็นทั้งหมดกี่รูปครับโครงสร้าง6รูปนะครับ6รูปนะครับผมคิดว่าหมดหรือยังครับมี3ท้ายคิดว่าหมดหรือยังมีท้ายที่ง่ายที่สุดซึ่งเรายังไม่พูดถึงนะครับท้ายที่ง่ายที่สุดเราเรียกว่า type 0หรือ type 0นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอนาคตนะครับผมโอเค notDid you get it? When do we use conditional type 3? คุณครูถามเพื่อนระหว่างที่รอเพื่อนๆจดนะครับเพื่อนๆจดระหว่างนี้ได้เลยครับ North, when do we use conditional sentence type 3? Past unreal situation. Oki, when do we use conditional sentence type 2? Present unreal situation. And Yufa, when do we use conditional sentence type 1?Pause. Possible situation. Okay. All right, everybody. Have you finished? Okay. Now, if I had done it, this activity. Everybody, shout. Everybody, shout. Clap. Clap. Hello.
7: Hi.
2: Hi. Hello. Hi. Hi.
7: Hello.
2: Correct. Okay. Good job.In this activity, everybody is worksheet number 9. If I had done it, so I want the teacher, I want the teacher back home to give this worksheet to the student. ครับ ใบงานที่ 9 นะครับ if

0: I had done it. And what you have to do is you have to read the situations from the TV programs. Imagine if you had been in a situation. Then write a conditional sentence type 3. โอเคไหมคุณครูจะให้เราแต่งประโยค conditional sentence type 3คนละ1ประโยคก่อนจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับผมเหตุการณ์แรกนะครับเป็น My most favorite TV program is called The Max Singer. Who loves The Max Singer? Okay. Do you know any Max character?
1: Durian.
0: Durian Max. What else? Okay. What else? What else? We have many, many Max, right? Many Max. Okay. And let's see. I have the story. In these TV programs, once a famous actor surprised everybody or everyone by singing while wearing a big durian fruit mask. So in this TV program, the singer needs to wear mask and cover their faces. ในรายการนี้นักร้องจะต้องทำไงครับ wear mask ใส่หน้ากาก and then nobody knows it was him. When he showed his face, everyone was amazed at his singing talent. So he wear a mask and then sing. And when he opened the mask,Everybody, the audience back home will be surprised. นะรายการนี้เป็นรายการร้องเพลงที่ให้นักร้องใส่หน้ากากแล้วตอนที่เปิดหน้ากากทุกคนคนดูก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือประทับใจในเสียงร้องของคนที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือไม่คาดถึงนั่นเอง So I want you all to make a sentence from this one, this TV channel. For example, this is my sentence. If I had worn a mask, if I had worn a mask, conditional sentence type 3, had verb 3, okay, man?โอเคนะครับ If I had worn a mask on The Mask Singer, nobody would have recognized me. Recognize means remember. ถ้าคุณครูใส่หน้ากากจะเป็นไงครับคิดว่าไม่มีใครจำครูได้แน่นอนเพราะเสียงครูเพราะที่สุดนะครับผมนี่เป็นไงล่ะถ้าเป็นเราล่ะครับเราลองจินตนาการว่าถ้าเราจะสร้างประโยค conditional sentence type 3แบบสมมุติในอดีตขึ้นมาเราจะสร้างว่าอะไรลองคิดได้เลยนะครับผมคุณครูสามารถแจกใบงานที่9ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมหัวหน้าห้องครับผม Can you spread it this way okay. ประโยคที่1ก่อนนะครับผม Let's go นักเรียนปลายทางนะครับถ้าได้ใบงานแล้วสามารถเริ่มสร้างประโยคที่1นะครับ The Max Singer ได้เลยนะครับผมโอเค

0: Okay, everybody, have you finished?
1: Yeah.
0: I believe you finished. Okay, so now I want one person to come in front of the class and then write your sentence for your friends. นะครับผม So that person would be from group. นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถเลือกนักเรียนที่เขียนประโยคออกมาเป็นตัวแทนเขียนคำตอบบนกระดานให้กับเพื่อนๆได้ดูได้เลยครับ And the lucky number is number 13นะครับผม Where are you 13ไม่มาว้าว lucky นะครับ And the number is number 10 who are you number 10 stand up please okay number 10 you can write your sentenceเอาประโยคของเรามาเลยครับเดี๋ยวให้เขียนลงบนกระดานนะครับผม คนต่อไปลองเช็คคำตอบของตัวเองได้เลยนะครับผม เขียนตัวใหญ่ๆสวยๆนะให้เพื่อนๆไปทางเห็นด้วยนะครับ

ช่วยกันดูนะครับว่าประโยคของเพื่อนถูกหรือยังนะครับผมเพื่อนๆปลายทางช่วยดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเขียนถูกหรือเปล่านะครับตามโครงสร้างหรือเปล่านะครับผม

ื่อกี้ประโยคยาวมากนะครับของเพื่อนเพื่อนประโยคยาวมากตอนนี้นะฮะอันนี้เนี่ยไปทางลองเช็คนะครับว่าเพื่อนมีจุดตกไปตรงไหนหรือเปล่านะครับผมถ้ามีจุดนะครับเราลองเขียนซิว่าเพื่อนจะแก้ควรจะแก้เป็นอย่างไรดีนะครับผมอ่า

0: right? L-E-N. T-S. Okay. Do you want to read your sentence for your friends? เดี๋ยวให้เพื่อนอ่านนะครับให้ฟังนะครับ Okay, everybody listen to your friends นะครับ
1: If I had watched the mass single, I would have been
0: impressed
1: in everyone.
0: Sing.
1: Talent.
0: Okay. Give me a hand to group number 4นะครับ Thank you very much นะครับผมนะนักเรียนคิดว่าประโยคของเพื่อนถูกหรือยังมีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมมีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมครับมามีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมเราช่วยกันเช็คดีกว่าโครงสร้าง conditional sentence type 3ต้องขึ้นต้นด้วย if subject had ตามด้วย verb 3ถูกหรือยัง was เติม ed เป็น verb ที่ยังไปแล้ว if I had watched the mask singer comma ครบนะครับด้านหลัง subject would have ตามด้วย verb 3เป็น verb 3ยังครับเป็นแล้ว If I had watched The Masked Singer ถ้าฉันได้ดู The Masked Singer I would have been impressed ฉันคงจะรู้สึกประทับใจ But in everyone sings talent Okay, you can say By every singer ได้นะครับ By every singer นะครับได้นะครับ Every singer ได้ By every singer Okay Good job, everybody. Now, I believe the student back home, you can finish this sentence. นะครับประโยคจากเรื่องนี้เราน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมอีกสักรายการหนึ่งนะครับ Thailand Got Talent. Thailand Got Talent. What is this? What is this one? นะครับผม So, in one episode, a street performer wow everyone with his amazing beatboxing.Skills. He made cool sound using only his mouth. People love him and he became famous all over Thailand. In this TV program, a person can show your talent, your ability, how to sing, how you can sing, dance, or do some magical thing like a magician. You can show your talent, anything. So imagine if you were in this TV program.เราลองจินตนาการว่าถ้าเราได้อยู่ในรายการนี้จะเป็นอย่างไรนะคุณครูบอกว่า If I had shown my talent on Thailand Got Talent I would have become famous too ถ้าคุณครูได้ไปรายการ Thailand Got Talent นะคุณครูจะ would have become จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอนเลยโอเคอ่ะ one sentence from everyone let's go นะครับ1ประโยคจากทุกคนเลยครับผมดูสิใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปนะครับ3 minutesในเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถเขียนประโยคได้เลยนะครับ3 minutes

0: All right, everybody shock.
1: Shock.
0: And now I believe you finished, นะครับ You have already done your sentence, นะครับ And the lucky number is number 22. Where are you? 22. Okay.Okay, number 22. Okay, student back home, you can look at your friend's sentence here, นะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยดูประโยคของเพื่อนๆต้นทางนะครับว่าประโยคได้หรือเปล่านะครับผิดตรงไหนไหมนะครับ

0: Oh, the first group you got 2 points. Yeah, first 2 points. โอเคอันนี้เราจะบอกว่าอะไรโอเคโอเค Can you read the sentence? Okay. So you can read your sentence if I had
1: sold my talent or Thailand got talents, I would have
0: drawn. So what kind of picture do you want to draw? อยากวาดภาพเกี่ยวกับอะไรครับถ้าวาดได้
1: เกี่ยวกับพวกวิวทิวทัศน์
0: วิวนะครับผมโอเค panorama view stuff like that I would have drawn some views pictures or place pictures of a place thank you very much group 1 okay 2 points group 1นะครับผมโอเค so now everybody let's check the your friend sentence together ประโยคนี้ของเพื่อนถูกหรือยังครับ let's see if followed by subject hadVerb 3ถูกหรือยังครับ correct and we have comma okay and subject would have and verb 3 drawn it is correct นะครับถ้าไปโชว์รายการเราจะวาดภาพนะครับแต่วาดภาพอะไรเราเติมไปให้สักนิดหนึ่ง I would have drawn a pictures of อะไรนะครับ pictures ofMy school ได้เหมือนกันนะครับผมจะวาดรูปโรงเรียนของตัวเองก็ได้แบบนี้นะครับเติมให้ใจความเติมเต็มนะครับแล้วก็อย่าลืมจุด full stop ด้วยโอเค group 1 2 point นะครับ now everybody so I want everybody to so I think actually we have one more three program MasterChef but you can make a sentence back home นะครับข้อที่3นะครับคุณครูให้เป็นการบ้านเราไปทำนะครับที่บ้านว่ารายการ MasterChef เกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยเราจะสร้างประโยคว่าอะไรนะครับผมแต่ละคุณครูมีรูปภาพที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับ so in this worksheet everyone worksheet number 10 a sentence from a picture the teacher back home you can give this worksheet to the student นะครับ worksheet number 10 and the student you have to look at the pictures and make a conditional sentence type 3นะครับผมนักเรียนปลายทางถ้ามีใบงานนะครับเขียนในใบงานถ้าไม่มีใบงานเขียนลงสมุดได้เลยครับนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูแจกรูปไว้ให้นะครับเราลองดูรูปซิครับว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรนะครับและถ้าเราต้องแต่ง conditional sentence type 3 past unreal situation เหตุการณ์สมมุติในอดีตสมมุติว่าภาพที่เราเห็นนี้เกิดขึ้นในอดีตนะครับเป็นรายการทีวีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราต้องไปร่วมนะครับเราลองแต่งประโยคลงสมุดเราเลยคนละ1ประโยคนะครับผมคุณครูมีตัวอย่างประโยคของครูให้คุณครูบอกว่าIf I had try out แปลว่าได้ไปร่วมไปลองนะครับ If I had try out for the TV show I would have felt excited to share my talents คุณครูจะคงจะรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้โชว์ความสามารถ If I had verb 3นะครับ I would have verb 3นะครับ fail นะครับคนละ1ประโยคนะครับผมเดี๋ยวคุณครูจะทำการสุ่มเหมือนเดิมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วYou start นะครับเริ่มได้เลยนะครับผมเริ่มได้เลยนะครับคนละหนึ่งประโยคนั่นเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้าเราได้ไปร่วมรายการทีวีอะไรสักรายการหนึ่งอาจจะไม่ใช่เกมโชว์ก็ได้อาจจะเป็นรายการอะไรที่เราสนใจเช่นโหนกระแสนะครับผมเป็นต้นนะครับผมไปคุยนั่งคุยให้พี่หนุ่มสัมภาษณ์เราจะทำยังไงดีนะครับลองคิดดูนะครับเป็น past นะครับให้สถานการณ์เป็น past unreal นะครับคนละหนึ่งประโยคนะครับ

0: Everybody shout. Shout. Everybody clap. Clap, clap. And the lucky number is number? What color do you like? We have green, yellow, blue, orange. Orange. Okay, orange is number 16. Take the microphone, please. Number 16, take the microphone. Okay.
1: If I had gone เก่งจริงๆค่าเทอม I would have won the show.
0: If I have gone to เก่งจริงชิงค่าเทอม I would have won the show. Thank you very much, Nod from Group 5, 2 points. Okay, another person, number. Wow, number 3. Number three. Okay. Take the microphone, please. นะครับผมนักเรียนปลายทางด้วยนะครับได้เลขที่ใครคนนั้นนำเสนอประโยคของตัวเองเลยนะครับผม
2: If I had
3: เอาอะไรไม่ใช่เอาอะไรดี
0: Do you need help? Okay, you fine, you can come in front of the class นะครับผมมาเดี๋ยวอ่านไม่ออกเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับผมมาครับโอเค So, can you read your sentence out loud? One, two, go. If I Okay, if I had try
2: If I had try out for the TV showI would have.
0: เราจะทำอะไรถ้าเราได้ไปออกรายการทีวีโชว์เราจะโชว์อะไรดีทีวีโชว์ร้องเพลงไหมโอเค I would have sung repeat after me I would have sung 100 songs
2: 100 song
0: Thank you very much จะร้องเพลง100เพลงนะครับผมโอเค1 point นะครับ for go five นะครับ1 point for go five โอเคI think we still have time a little bit, right? A little more time. One more number. Number

0: Wow. Number 7. Oh, the same group? Ah, okay, we can change. How? เดี๋ยวเปลี่ยนกลุ่มนะครับได้กลุ่มเดิมเอาใหม่นะครับผมกลุ่มใหม่มาก Number 20. Jigsaw. Okay. Take the microphone, please. Now take the microphone, please. If you don't know, come in front. If you don't know, come in front of the class. Now. Okay. Okay. Jigsaw. Microphone มาด้วยนะครับ microphone มาด้วยนะครับเดี๋ยวกูช่วย
1: If I had joined the song show, I would have become famous.
0: Famous. Okay. แล้วบอกว่าถ้าได้ไปรายการร้องเพลงจะเป็นยังไงครับ I would have become famous. จะได้มีชื่อเสียงใช่ไหมโอเคเราอยากไปรายการร้องเพลงไหม แต่เราแต่งประโยคมาแล้วนะครับ Giving hand to group number 3 2 points นะครับโอเค so everybody let's review นะครับ we have talked and learned about conditional sentence type 1 2 or 3 type 3 when do we use conditional sentence type 3 past unreal situation what about type 2Present unreal situation. What about Taiwan?
2: Possible situation.
0: Good job. All right. So, I also have commonly confused verb for today. นะครับผม We have three verbs. The first one is bite. Everybody repeat after me. Bite.
2: Bite
0: it. Bite it. Bite means wait. You buy for something. You wait for something. And this one, bit. Repeat after me. Bit.Bait. Bidden. Mean to order someone, command someone to do something. I bid you. I bid you to sit down. I bid you to stand up. Okay. ก็คือการสั่งการควบคุมนะครับ And the last one. Bid. Bid. Bid. This one is mean for money. For example, I want your photo.I bid you 10 baht so give me the photo I bid 10 baht นะครับผม bid แปลว่าการพนันหรือว่าการประมูลนะครับประมูลบางอย่างนะครับเป็นการประมูลนะ bid bidden แปลว่าสั่งและ buy it คือการรอคอยโอเคนะครับ alright everybody take a deep breath everybody shark everybody shark everybody clapSo next time we're going to talk about fantastic TV programs number 3, the last one for this topic. And the teacher back home, you can download worksheets 11, sentence completion, and handout number 8, Tommy's story. And you can download this worksheet and handout from www.dltv.ac.th. Okay. Today I have a quote from a very famous person again, from him again.I think everybody knows him. Who is he? Albert Einstein. นักเรียนปลายทางน่าจะรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีนะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ He said, if I had known, they would misuse my work. คุณโครงสร้างนี้ไหมเราเรียนไปวันนี้ If I had known, they would misuse my work. I would not have signed that letter to the president. Conditional type 1, 2 or 3.3นะครับเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยฉันรู้ว่าพวกเขาจะเอาสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดฉันก็คงไม่ตัดสินใจเซ็นยินยอมให้พวกเขาเอาไปใช้หรอกหมายความว่าอะไรสมการหรือสิ่งที่ไอน์สไตน์คิดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้โลกสั่นสะเทือนคือเขาเอาไปใช้ในการสร้างระเบิดปรมาณูแล้วก็ฆ่าล้างชีวิตคนหลายล้านคนในสงครามโลกนะครับเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งนี้มากเขาเลยพูดว่าถ้าเขารู้ว่าคนจะเอาสิ่งที่เขาคิดไปใช้ในทางที่ผิดณตอนนั้นเขาก็คงจะไม่เซ็นยินยอมให้เอาไปใช้หรอกนะครับผมเป็น conditional sentence type 3 past unreal situation นะครับผมโอเค everybody do you have fun today
3: yeah
0: okay so hope to see you again next time thank you very much see you again
4: let's thank the teacher
3: thank you teacher
5: goodbye

0: คะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเนี่ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรไทยมันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรน
0: ะ
1: ครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป็นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกอไก่ถึงฮอนกฮู
0: กค่ะ
1: วันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่า

0: ปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนก็มือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะมีไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรี
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยร่างอะไรเราได้มีการร่างคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายกันไปใช่ไหมคะค่ะนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการร่างกันไปแล้วว่าเราจะจัดวางองค์ประกอบไว้อย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าHow to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย8และ9นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันในวันนี้นะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะค่ะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะในวันนี้คุณครูบอกว่านักเรียนจะต้องทำการบอกหลักการการออกแบบหน้าปกและหลักการตกแต่งเล่มคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะก็คือนักเรียนสามารถออกแบบหน้าปกและตกแต่งคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้ถูกต้องตามหลักการนั่นเองนะคะค่ะถัดมานะคะก็คือนักเรียนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงหลักการการออกแบบหน้าปกและหลักการในการตกแต่งคู่มือของเรากันนั้นนะคะวันนี้คุณครูก็มีหนังสือจำนวนหนึ่งมาให้กับนักเรียนห้องต้นทางนะคะมาลองเลือกค่ะว่าถ้าเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนจะเลือกหยิบหนังสือเล่มใดอ่ะ

ียนห้องต้นทางดูมาที่บริเวณหน้าห้องนะคะทุกคนดูมาที่หน้าห้องเราเห็นอะไรบ้างตรงนี้เห็นอะไรหนังสือหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำการมาเลือกหยิบหนังสือคนละ1เล่มแล้วลองเลือกค่ะว่านักเรียนจะเลือกหยิบเพราะอะไรเลือกหยิบเล่มใดเล่มหนึ่งเพราะอะไรนั่นเองใช้หลักการอะไรในการเลือกหยิบอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะลุกขึ้นมาได้เลยค่ะเชิญค่ะลุกขึ้นมาได้เลยทุกคนค่ะลุกขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะหยิบและเลือกไว้ค่ะว่าเราจะเลือกหยิบเล่มไหนนะคะเลือกหยิบได้เลยจะเลือกเล่มไหนดีเชิญค่ะเข้าไปได้เลยลูก

0: ไคร้เลือกหยิบเรียบร้อยแล้วนั่งที่ได้เลยทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ต้องเปิดในนะคะแค่ดูด้านนอกพออ่ะคำถามต่อไปนี้คุณครูขอถามนักเรียนทุกคนว่าที่เลือกหยิบหนังสือไปนักเรียนใช้เหตุผลอะไรในการเลือกหยิบหนังสือไปคะอ่ะใครอยากตอบเชิญค่ะ
1: ความน่าสนใจครับแล้วก็ตัวอักษรที่น่าดึงดูดครับ
0: เลือกจากความน่าสนใจของหนังสือนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอักษรใหญ่ดีใช่ไหมเราเลือกไปใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนอื่นล่ะคะใช้หลักการอะไรอีกเชิญค่ะ
2: มีความสวยงามแล้วก็มีความสดใสค่ะมีสีสันและทำให้ดึงดูดผลงาน
0: ดึงดูดสายตาของเราทำให้เราอยากหยิบไปอ่านใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นล่ะมีอีกไหมคะเราเลือกหยิบไปเพราะอะไรแต่ละคนเนี่ยหยิบหนังสือไปไม่เหมือนกันเลยอยู่ที่ลักษณะความชอบของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะเรายังไม่ทราบเรื่องเลยด้วยซ้ำว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เราเลือกหยิบไปเพราะว่าเราต้องการอะไรเราเห็นว่าเราเลือกหยิบไปเพราะอะไรมีคนอื่นอีกหรือไม่เชิญค่ะ
3: ค่ะส่วนตัวหนูเนี่ยจะเลือกหยิบหนังสือจากลายเส้นหรือว่าการจัดองค์ประกอบของหน้าปกหนังสือค่ะที่มีความดึงดูดค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้ว
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็เราก็เลือกหนังสือได้จากการที่ก็บางคนก็บอกว่าเลือกจากตัวอักษรบางคนก็บอกว่าเลือกจากลักษณะของสีสันของหน้าปกของหนังสือนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันที่ข้อความนี้ค่ะนักเรียนข้อความนี้นะคะบอกว่าหน้าปกเปรียบเสมือนประตูสู่เนื้อหานักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เห็นด้วยไหมคะนักเรียนเห็นด้วยไหมเอ่ย
4: เห
0: ็นด้วยใช่ไหมคะเห็นด้วยเพราะอะไรเพื่อนบอกว่าถ้าหน้าปกดึงดูดให้เราหยิบมาได้ก็เนื้อหาด้านในก็น่าจะน่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะหน้าปกเนี่ยถือได้ว่าเป็นเปรียบเสมือนเป็นประตูเลยให้เราทำการเลือกหยิบไปเพื่อที่จะดูเนื้อหาด้านในนั่นเองนะคะนักเรียนถ้าหน้าปกของเราดึงดูดสายตาผู้คนก็จะทำให้คนเหล่านั้นอยากจะหยิบหนังสือหรือหยิบคู่มือของเราไปอ่านนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบหน้าปกคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของเรานั้นนะคะนักเรียนก็ต้องออกแบบให้เป็นอย่างไรออกแบบให้เป็นอย่างไรออกแบบให้น่าสนใจออกแบบให้เป็นอย่างไรอีกคะดูแล้วเข้าถึงง่ายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเพราะว่าหน้าปกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่เนื้อหาให้คนที่หยิบไปนั้นอยากจะอ่านหนังสือของ

0: เรานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่ลักษณะของหน้าปกที่ดีนักเรียนคิดว่าลักษณะของหน้าปกที่ดีควรเป็นอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะของหน้าปกที่ดีควรเป็นอย่างไรตอบได้เลยค่ะนักเรียนตามความคิดเห็นของเราได้เลยค่ะไม่มีผิดนะคะนักเรียนตอบได้เลยเชิญค่ะ
1: ค่ะก็จะมีจุดประสงค์ที่ว่าตั้งใจจะทำคู่มือนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องสีหรือว่าการจัดวางที่น่าดึงดูดค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีจุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เขียนไว้ตรงหน้าปกเลยไหมหรือว่ายังไงคะหรือว่าหมายถึงเรื่องหรือเปล่าเรื่องใช่ไหมคะ
1: ค่ะหัวเรื่อง
0: หัวเรื่องใช่ไหมให้ดึงดูดน่าสนใจใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วคนอื่นล่ะคะคิดว่าลักษณะของหน้าปกที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรคิดว่าอย่างไรกลุ่มที่5คิดว่าลักษณะของหน้าปกที่ดีควรเป็นอย่างไรคะ
2: มีจุดเด่นของหน้าปกครับ
0: มีจุดเด่นของหน้าปกอย่างไร
2: แบบว่าเราต้องการสื่ออะไรให้แบบให้เราทำเป็นจุดเด่นของหน้าปกไปเลยครับ
0: ทำเป็นจุดเด่นของหน้าปกต้องการที่จะสื่ออะไรให้กับผู้อ่านใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะเก่งมากเลยนะคะลักษณะของหน้าปกที่ดีนะคะก็ควรที่จะมีการใช้สีหรือว่าดึงดูดสายตามีหัวข้อหลักในหน้าปกนั่นเองนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เราจะดึงดูดให้ผู้ที่หยิบหนังสือของเราไปนั้นอยากจะอ่านหนังสือของเรานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่หลักการออกแบบหน้าปกที่ดีกันบ้างค่ะนักเรียนหลักการออกแบบหน้าปกที่ดีมีอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการออกแบบหน้าปกของเรากันต่อด้วยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่1ในหัวข้อที่1นะคะบอกว่าการที่เราจะออกแบบหน้าปกออกมาได้ดีนั้นนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องมีการสื่อสารหัวใจของคู่มือให้ชัดเจนค่ะหัวใจของเรื่องของเราหรือปัญหาในคู่มือของเราคืออะไรทำการสื่อออกมาที่บริเวณหน้าปกของเราค่ะนักเรียนเพราะว่าหน้าปกของเรานั้นเปรียบเสมือนกับเป็นประตูที่จะทำให้คนอ่านนั้นอยากเปิดที่จะไปดูเนื้อหานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือในเรื่องของเมื่อเวลาที่เราออกแบบหน้าปกของเราได้ดีแล้วนะคะคนที่พบเห็นนะคะก็จะอยากอ่านคู่มือของเราหรือว่าอยากศึกษาคู่มือของเรานั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็หน้าปกคู่มือของเราเนี่ยจึงจะต้องมีการสะท้อนถึงปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาตนเองด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะอันนี้ก็คือหลักการออกแบบหน้าปกที่ดีในข้อที่1นะคะถัดมานะคะก็คือหัวข้อถัดมาก็คือมีการหน้าปกที่ดีก็ควรที่จะเรียบง่ายก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้สีที่มันฉูดฉาดหรือตัวอักษรที่มันเยอะจนเกินไปนั่นเองค่ะนักเรียนเรียบง่ายแต่ว่าน่าสนใจหน้าปกที่ดีนะคะอาจไม่จำเป็นจะต้องมีการตกแต่งเยอะค่ะแต่ควรจะเน้นที่ความสมดุลของเนื้อหาด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบของสีนั่นเองค่ะสีที่เราใช้ก็ควรที่จะใช้ไปในโทนเดียวกันนั่นเองค่ะมาหรือว่าอาจจะใช้ในลักษณะที่เราดูแล้วไม่ขัดกันจนเกินไปนั่นเองนะคะนักเรียนดูแล้วสบายตานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะก็คือหลักการการออกแบบหน้าปกที่ดีถัดมานะคะก็คือในข้อที่3พูดถึงในเรื่องของการสื่อสารด้วยภาพนั่นเองค่ะนักเรียนเวลาเราหยิบหนังสือไปเราเห็นและบางคนหยิบไปเพราะรูปภาพใช่ไหมคะหยิบไปเพราะภาพบางคนหยิบไปเพราะข้อความตัวอักษรมันใหญ่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบคู่มือของเราเราก็ควรที่จะเน้นไปที่ภาพหรือว่าตัวอักษรนั่นเองค่ะนักเรียนภาพบนหน้าปกนะคะควรที่จะเชื่อมโยงกับเนื้อหาด้านในหนังสือของเราด้วยนะคะค่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างของหน้าปกที่คุณครูได้ทำการออกแบบมานะคะนักเรียนค่ะเราไม่จำเป็นต้องเราออกแบบได้หลากหลายรูปแบบนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนคำว่า how to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายก็ได้ในหน้าปกนะคะนักเรียนเราทำการใช้วิธีการคิดวลีขึ้นมานะคะนักเรียนเป็นข้อความที่กระชับนั่นเองทำการตกแต่งไว้ที่บริเวณหน้าปกของเรานะคะเพื่อให้

0: เขาทราบว่าเราต้องการที่จะสื่อถึงปัญหาอะไรในคู่มือนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้คุณครูได้ทำการออกแบบมานะคะคุณครูบอกว่าถ้ากลัวคุณก็จะแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเป็นอย่างไรคะเรารู้สึกว่าเราอ่านไปแล้วเรารู้สึกอย่างไรเราเริ่มมีกำลังใจใช่ไหมคะถ้าเรากลัวเราก็แพ้ตั้งแต่ที่เรายังไม่เริ่มทำอะไรเลยสักอย่างถูกไหมคนที่หยิบหนังสือเราไปอ่านเนี่ยเขาก็หยิบคู่มือของเราไปอ่านเนี่ยเขาก็ต้องสนใจแล้วว่าเรามีความกลัวนี่เราจะต้องทำอย่างไรนะหรือว่าเขามีวิธีการอย่างไรบ้างในคู่มือนี้ที่จะทำให้เราไม่กลัวนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้เป็นในเรื่องของหน้าปกในแบบที่หนึ่งที่คุณครูเสนอมานะคะถัดมาในรูปแบบที่สองก็คือจากคนเงียบสู่คนกล้าพูดอันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการออกแบบวลีให้ดึงดูดให้คนที่ทำการอ่านคู่มือของเรานั้นอยากจะสนใจหยิบคู่มือของเราไปอ่านนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการออกแบบหน้าปกของเราก็ได้เช่นกันนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำการออกแบบหน้าปกของนักเรียนไปได้พร้อมๆกันกับนักเรียนห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะก็คือทำการออกแบบหน้าปกคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของนักเรียนนั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนนะคะออกแบบได้ตามความคิดของนักเรียนเลยอย่างที่คุณครูได้ทำการยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ในการออกแบบหน้าปกนะคะพร้อมหรือไม
1: ่
0: ค่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการออกแบบหน้าปกแล้วนะคะได้ความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วบ้างเอ่ยคืบหน้ากันไป 20% แล้วบางคนบอกว่า 10% แล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็เดี๋ยวคุณครูให้เวลาออกแบบอีกนะคะนักเรียนเดี๋ยวตอนนี้เราทราบไปแล้วถึงในเรื่องของหลักการการออกแบบหน้าปกที่ดีไปแล้วใช่ไหมคะหลักการการออกแบบหน้าปกที่ดีมีอะไรบ้างมีความสมดุลของตัวอักษรของเนื้อหาการจัดวางองค์ประกอบอะไรคะมีรูปภาพมีอะไรอีกมีสีสันเนื้อหาจะต้องเป็นอย่างไรในหน้าปกอาจจะต้องมีการระบุถึงเรื่องหรือปัญหาในคู่มือของเรานั้นอย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าในคู่มือของเรานั้นกำลังจะสื่อสารอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลักการต่อไปกันบ้างนะคะนักเรียน

อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูกันที่คำถามกันก่อนนะคะนักเรียนคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการออกแบบหน้าปกคู่มือที่ดีมีความสำคัญอย่างไรกับเรามีความสำคัญอย่างไรคะมีความน่าดึงดูดใช่ไหมคะกับมีทำให้คนอยากมาอ่านมีอะไรอีกไหมเอ่ยมีการสื่อสารใจความออกไปได้ดีใช่ไหมคะคนที่อ่านก็จะได้ทราบนั่นเองว่าคู่มือนั้นเขียนเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูหัวข้อกันบ้างหัวข้อขอทบทวนความรู้เดิมเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาสักเล็กน้อยนะคะหัวข้อที่เราได้ทำการร่างกันไปแล้วในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะนักเรียนก็จะมีหัวเลยนะคะอันดับแรกก็ต้องมีหน้าปกกันก่อนนะคะหน้าปกแล้วก็หัวข้อในเล่มของเราก็จะต้องมีปัญหาของฉันเป้าหมายของฉันหลักธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ฉันนำมาใช้นั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองของฉันค่ะถัดมาก็คือบันทึกการนำแนวทางไปปฏิบัติและก็ถัดมานะคะก็คือสะท้อนผลการปฏิบัติและสุดท้ายก็คือสรุปบทเรียนหรือว่าส่งต่อแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเราดูกันที่หัวข้อบันทึกการนำแนวทางไปปฏิบัตินะคะนักเรียนตรงหัวข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถมีได้มากกว่า1หน้านะคะนักเรียนเพราะว่าคุณครูจะทำการติดตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของนักเรียนนั้นเป็นระยะนะคะว่านักเรียนสามารถนำคุณธรรมหรือว่าหลักธรรมอะไรที่เราเรียนไปแล้วนั้นมาแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้จริงๆหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็ทำการออกแบบได้เลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่หลักการตกแต่งเล่มคู่มือให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะอันดับแรกเราได้ร่างไปแล้วนะคะใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักการกันบ้างว่าเราจะตกแต่งคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของเราอย่างไรให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่หลักการการตกแต่งคู่มือให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในหัวข้อที่1นะคะก็คือมีการใช้ภาพอินโฟกราฟิกหรือว่าสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเป็นการประกอบในการทำเล่มคู่มือนั่นเองค่ะภาพและสื่อกราฟิกนะคะมีความสำคัญมากในการช่วยทำให้เนื้อหาของเรานั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เนื้อหาของเรานั้นเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นคนที่นำไปอ่านก็จะเข้าใจได้แล้วก็จะจดจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยควรที่จะเลือกใช้ให้ตรงกับเนื้อหาและเป้าหมายของคู่มือทั้งนี้นะคะไม่ควรจะใช้ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีมากเกินไปจนรบกวนเนื้อหานั่นเองเราไม่ควรที่จะวาดภาพใหญ่จนเกินไปจนเราไม่เห็นเนื้อหาเลยผู้อ่านไม่ทราบเลยว่าเนื้อหาคืออะไรแบบนี้นะคะนักเรียนหรือว่าตัวอักษรเล็กเกินไปแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนเราสามารถเลือกภาพหรืออินโฟกราฟิกมาใช้ในการตกแต่งเล่มคู่มือของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วนั่นเองนักเรียนสามารถทำการออกแบบแล้วก็ปริ้นนะคะมาแปะไว้ที่เล่มคู่มือของเราก็ได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะก็คือในเรื่องของหลักการการตกแต่งคู่มือเล่มคู่มือของเรานะคะก็คือในหัวข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของรูปแบบการจัดวางหรือว่า layout นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะคือการจัดวางเนื้อหาอย่างมีระบบและทําให้จะทําให้ผู้ที่อ่านเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาของเรานั่นเองค่ะหรือว่าสิ่งที่นักเรียนต้องการจะสื่อไปนั่นเองนะคะโดยจะมีหลักการดังนี้เลยค่ะเช่นนะคะใช้หัวข้อที่ชัดเจนโดยมีการแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อใหญ่เช่นปัญหาที่ฉันพบก็อย่างที่เราได้ทำการออกแบบกันไปเลยเนาะใช่ไหมคะที่เราร่างกันไปแล้วนะคะก็ปัญหาที่ฉันพบเป้าหมายของฉันแล้วก็วิธีที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็ให้นักเรียนจัดวาง layout ของเราให้ดีรูปแบบการจัดวางของเราให้ดีนะคะนักเรียนถัดมาก็คือมีหัวข้อย่อยรองรับเช่นหลักธรรมที่ฉันใช้คือแบบนี้นักเรียนสามารถออกแบบได้มากกว่าคำพูดที่คุณครูได้เสนอไปในเล่มคู่มือนะคะนักเรียนสามารถออกแบบได้เลยเพราะว่าเป็นคู่มือของเรานะคะนักเรียนค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ในเรื่องของการจัดวางรูปแบบหรือว่า layout นั่นเองค่ะ
ถัดมานะคะก็คือในหัวข้อที่3ก็คือควรใช้สีไม่เกิน 2-3 โทนนะคะก็จะเป็นโทนเย็นหรือว่าโทนร้อนอย่างไรแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้สีให้สมดุลกันด้วยนะคะนักเรียนค่ะหลีกเลี่ยงสีที่ฉูดฉาดหรือว่าตัดกันจนเกินไปนะคะหรือว่าใช้สีที่หลายสีในหัวข้อเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะนักเรียนเราอาจจะใช้

ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติต่อนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวก่อนอื่นขอถามก่อนสักเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้คุณครูพูดไปในเรื่องของหลักการในการตกแต่งเล่มคู่มือมีอะไรบ้างคะในเรื่องของการใช้สีใช่ไหมคะอะไรอีกใช้สีต้องเป็นอย่างไรใช้สีต้องเป็นอย่างไรใช้สีไม่ควรจะเกิน3โทนใช่ไหมคะค่ะไม่มากจนเกินไปนั่นเองใช่ไหมคะมีอะไรอีกอะไรนะคะการจัดเลเยอร์หรือว่าการจัดวางรูปแบบของตัวอักษรของเรานั่นเองมีอะไรอีกมีภาพประกอบหรือว่าอินโฟกราฟิกในการตกแต่งเล่มคู่มือของเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการตกแต่งเล่มคู่มือของเราแล้วก็หน้าปกของเราให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำต่อได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนตกแต่งไปถึงไหนกันแล้วบ้างเอ่ยเป็นอย่างไรเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งหลังจากชั่วโมงนี้นะคะหาเวลาว่างในการจัดทำคู่มือของเราให้เรียบร้อยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำถามนี้เลยนะคะคำถามนี้คุณครูขอถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราวางแผนพัฒนาตนเองด้วยคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะมีความสำคัญกับเราอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าการที่เราวางแผนว่าเราจะพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายมีความสำคัญอย่างไรกับเราเชิญค่ะ
1: มันทำให้เรามีแรงบันดาลใจครับ
0: ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหานั้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีอะไรอีกเชิญค่ะ
2: ค่ะทำให้เราได้รู้จักการวางแผนค่ะในการทำงานขั้นตอนต่างๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบสิ่งอื่นๆได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคนอื่นล่ะคะคิดเห็นว่าอย่างไรการที่เราวางแผนพัฒนาตัวเองในคู่มือโดยใช้คู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับเราอีกคิดว่าอย่างไรคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่าสำคัญอย่างไรกับตัวเราลองนึกถึงตัวเราการที่เราวางแผนว่าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยสำคัญอย่างไรกับเราเราได้รู้เป้าหมายใช่ไหมคะเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองรู้ถึงปัญหาไหมรู้ถึงปัญหาของตัวเราเองด้วยว่าเรามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะคะก็คือการที่เราได้วางแผนการพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นก็อย่างที่นักเรียนได้บอกไปเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้มีการวางแผนถึงในเรื่องของการออกแบบคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของเราไปแล้วนะคะนักเรียนค่ะการที่เราวางแผนพัฒนาตนเองด้วยคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองอย่างจริงจังเลยนะคะนักเรียนรู้ว่าจุดไหนคือปัญหาของเราค่ะรู้ว่าพฤติกรรมอะไรที่เราควรปรับปรุงทั้งพร้อมทั้งเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางที่จะสามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้ด้วยนะคะค่ะนักเรียนจะทำให้เราทำงานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่หลงทางค่ะแล้วก็จะทำให้เรานั้นสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้นักเรียนก็ได้ทำการออกแบบหน้าปกไปแล้วนะคะแล้วก็ทำการตกแต่งเล่มคู่มือกันไปแล้วเราทราบถึงหลักการกันไปแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็นำเรื่องที่เราได้ทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในการตกแต่งออกแบบหน้าปกของเราแล้วก็ตกแต่งคู่มือของเรา

0: เอาให้สมบูรณ์สวยงามด้วยนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนจะเป็นชั่วโมงในการนำเสนอข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องทำเล่มของเราให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะมีชื่อเรื่องว่า How to ชีวิตเงื่อนบนความหลากหลาย10นั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายแล้วนะคะถึงจะเป็นเรื่องสุดท้ายในการออกแบบเล่มคู่มือแต่ว่าคุณครูก็ยังจะขอติดตามเล่มคู่มือของนักเรียนอยู่เป็นระยะอยู่เป็นเรื่อยๆนะคะว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะคะเราไม่ได้เรียนแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ทำเลยไม่ได้นะคะนักเรียนครูจะติดตามเป็นระยะนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำการส่งให้กับคุณครูปลายทางเพื่อเป็นการสะท้อนว่าตัวเองนั้นได้พัฒนาตัวเองไปถึงตรงจุดไหนแล้วบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะค่ะไม่มีนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดของความเคารพ
1: ภูมิใจรักษานาฏศิลป์ไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูไปทางทุกท่านนักเรียนไปทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมานะคะกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องฝึกซ้อมการแสดงนะเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูนะคะการเดินการร้องเพลงและการเดินเข้านะคะ

หรือรอนแม่รอนรูปร่างมันนางระบำแม่เอ่ยช่างรำแม่คุณช่างรอนรูปร่างละมันนางระบำและแม่เอ่ยช่างรำแม่คุณช่างรอน

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาท่าในการตีบทการแสดงและการร้องเพลงเต้นกำรำเขียวหรือไม่มีใครสงสัยไหมคะไม่มีไม่มีนะแสดงว่านักเรียนไปฝึกฝนตามที่ได้รับมอบหมายกันมาแล้วใช่ไหมนะคะไม่มีนะในการเตรียมงานและการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนักเรียนแก้ไขอย่างไรในกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบให้ครูด้วยมีไหมคะปลายทางมีใครมีปัญหาไหมคะมีปัญหาไหมลูกมีกลุ่มไหนมีปัญหาไหมคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรงั้นแสดงว่าได้เตรียมงานและได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคได้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้องตามแผนที่เราได้เตรียมกันเอาไว้นะคะเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะองค์ประกอบในการสร้างงานนาฏศิลป์นะคะและศิลปะการแสดงนะก็จะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะมี

0: นักแสดงมีบทอะไรอีกการแสดงนะคะหรือตัวงานหรือผลผลิตของการแสดงนั้นๆอะไรอีกคะผู้ชมแล้วก็ฝ่ายงานต่างๆนะคะขั้นตอนในการจัดการแสดงขั้นแรกแบ่งหน้าที่สองสาม
1: เรียก
0: ประชุมผู้มาหมายงานสี
1: ่
0: ห้าหก
1: เ
0: จ็ดนะคะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราแสดงเสร็จแล้วเราก็จะมาสรุปและประเมินผลนะคะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ว่าการแสดงของเราเนี่ยดีหรือไม่อย่างไรนะคะเราต้องมีอะไรแก้ไขในการที่จะจัดการแสดงในครั้งต่อไปหรือเปล่านะคะประโยชน์นะคะประโยชน์มีอะไรบ้าง
1: ช่วยให้ผ
0: ู้
1: แสดงม
0: ี
1: ความกล้าแสดง
0: ออกอะไรอีก
1: รู้จักการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงอย่างมีเหตุผล
0: นะคะอะไรอีก
1: สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้
0: ค่ะอะไรคะ
1: เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
0: ต่อไปค่ะ
1: ทำให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน
0: อะไรคะ
1: เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดประดิษฐ์ชุดการแสดงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนาน
0: นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะซึ่งถ้านักเรียนได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงนะคะเราก็จะได้รับประโยชน์นะคะในด้านต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะกิจกรรมที่เราจะต้องทำก็คือกิจกรรมฝึกซ้อมการแสดงนะคะใบงานคุณครูให้เอามาด้วยเดี๋ยวเราจะบันทึกต่อจากครั้งที่แล้วนะว่าเดี๋ยวเราทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้เตรียมทำการดำเนินงานต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้มีตัวแทนมาดูนะคะมากล่าวนะคะดูเพื่อนๆแล้วก็มากล่าวว่าสิ่งที่เราได้ทำไปวันนี้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วเราจะแก้ไขมันอย่างไรนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะฝึกซ้อมนะคะครูก็จะมีตัวอย่างนะคะการแสดงนะการเข้าการออกของการแสดงนะว่าเดี๋ยวเราจะต้องฝึกนอกจากร้องเพลงแล้วนะคะฝึกภาษาท่าที่ใช้ในการตีบทกับบทเพลงแล้วนะคะก็จะมีการออกและการเข้าด้วยนะคะ

Ay, hurra.

0: ชาชาไทยชาชาไทยชาชา
1: ไทยไปชมนกกันที่ในป่า
2: ชาชมพระ
1: สาทกันที่ในไทย
0: ชาชาก
1: ันที่ในป่าไปชมพระสาทกันที่ในไทยไปชมเสน่ห์พี่ไทยกันเล่นชา

的头，咔嚓的头，咔嚓的咔嚓咔，咔嚓的咔嚓咔，咔嚓的咔嚓咔，红的头，咩头，可以开呀。

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะนะคะต่อไปจะเข้าสู่กิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมการแสดงด้วยซึ่งเดี๋ยวครูจะช่วยดูแลอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับการแสดงนะพร้อมยังนักเรียนไปทางพร้อมยังนะคะเดี๋ยวเราก็แบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มเลยใครทําหน้าที่อะไรก็อยู่กลุ่มนั้นตามที่นักเรียนได้ตกลงกันเอาไว้เลยนะคะลุกขึ้นค่ะ

0: ะก็ตอนนี้ก็หมดเวลาที่นักเรียนจะได้ฝึกซ้อมในชั่วโมงนี้แล้วนะคะก็อันไหนที่ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเอาไปปรับปรุงแก้ไขหรือนำกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะเคี่ยวเกี่ยวข้าวอย่าลืมนะคะแต่ละกลุ่มต้องทำให้เสร็จด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนเราเนี่ยจะต้องนำมาแสดงนะคะในวันนั้นแล้วก็คนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอย่าลืมมาคุยกับครูนะคะว่าอยากจะได้เสื้อผ้าแบบไหนแต่งกายอย่างไรกี่ชุดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะสรุปการเรียนนะคะการปฏิบัติงานนะคะของเราในวันนี้ก่อนนะการวางแผนการจัดการแสดงและการฝึกซ้อมนะคะมีปัญหาอะไรบ้างเราทำกันมาแล้ว2สัปดาห์แล้วมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะเพราะว่าเราต้องแสดงในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขอเชิญผู้อำนวยการแสดงผู้อำนวยการของเรานะคะคือหัวหน้าห้องของเรานะคะลองพูดถึงปัญหานะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของห้องเรานะคะว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะเชิญค่ะ
1: ปัญหาแรกนะครับก็คือการทำการ์ดเชิญครับซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยยังทำการ์ดเชิญได้ยังไม่เสร็จและอุปกรณ์ยังไม่พร้อมครับเรื่องที่สองก็คือการแสดงเนี่ยเพื่อนๆยังฝึกซ้อมได้ไม่สมบูรณ์แบบครับและวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้เพื่อนนำการ์ดเชิญเนี่ยไปปฏิบัติทำต่อที่บ้านครับและการแสดงจะให้เพื่อนๆ เนี่ยไปฝึกซ้อมต่อไปฝึกร้องต่อครับ
0: ค่ะช่วงไหนคะอยากจะให้ช่วงไหนได้บ้าง
1: ช่วงเวลาว่างครับ
0: ช่วงเวลาว่างนะคะปรบมือค่ะนะคะดังนั้นนะคะคนที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะก็นำไปปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้ทันเพราะว่าเดี๋ยวพอวันต่อไปที่เราจะต้องไปเชิญแขกมาดูเนี่ยนะคะเราต้องทุกอย่างต้องเสร็จแล้วนะคะทั้งการที่จะต้องอัดคลิปวิดีโอด้วยอะไรด้วยจัดสถานที่ด้วยนะคะลองเอากลับไปนะคะแบ่งหน้าที่กันอีกนะคะเผื่อคนทำน้อยไปนะคะคนหนึ่งทำเกินหนึ่งหน้าที่ได้นะคะเราก็เอาไปแบ่งกันนะคะเพื่อที่งานจะได้เสร็จทันและสมบูรณ์แบบในการที่เราจะแสดงในวันนั้นนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็คือการแสดงเต้นกำรำเคียวนะเราก็จะเสนอผลงานของเราละว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะคะทั้งหมดนะคะเราเอามาจัดการแสดงนะทุกคนมีหน้าที่นะคะทำตามหน้าที่ของตัวเองนะคะทำตามที่เรียนมาใช่ไหมเราเรียนเกี่ยวกับหลายๆอย่างและทั้งภาษาท่าทั้งการวางแผนการจัดการแสดงการแบ่งหน้าที่ใครนำหน้าที่อะไรนะคะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นกลับมาใช้เดี๋ยวก็จะต้องมีการวิจารณ์การแสดงของตนเองด้วยว่าเราแสดงออกมาแล้วเนี่ยมีผลงานออกมานะคะมีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าเพื่อที่จะต้องพัฒนางานต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะคือการจัดการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะใบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนจัดการแสดงนะคะแล้วก็ใบความรู้ความสำคัญของการเชิญมาด้วยนะคะแล้วก็ใบงานเรื่องการวางแผนจัดการแสดงซึ่งนักเรียนจะต้องส่งใบงานด้วยที่นักเรียนบันทึกว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนักเรียนทำงานอะไรไปนะคะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะใครทำหน้าที่อะไรนะคะเอาใบนั้นมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะก็คือฝากเอาไว้คือเตรียมกลับไปเตรียมสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่นั้นณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ดอะกรีนแอรี่ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับทั้งขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟเอเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็
สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับ

0: นี่นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
3: Anybody and other people.
4: Can you? Oh, yeah. It's better than
3: throwing
4: it away.
3: Yeah.
4: Right? Yeah. Okay. So let's do it. Go ahead.
3: Okay. Thank you.
4: Bye bye.
3: Thank
4: you so much.
3: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
1: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากสกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มันมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Yeah, Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take

0: things home for free, and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
1: How often is this event?
0: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
2: รออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการเรียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
3: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
3: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
2: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: Definitely production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically let's reuse items.
1: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
2: ลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตวาดได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง V 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็เกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สว
5: ัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: มารย
1: าทโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี
1: ่อุปกรณ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการแบบไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วย
1: เทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ย

0: ถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
1: งานใหญ่
0: โอ้ตายเลยทำไม
1: ทำไมคร
0: ับ แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
1: ้ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
0: ครับผมไป
2: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
1: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใช่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: โอ้แข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเทงอย่างนี้เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่งี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงอู้เอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยช่วยฟูแล้ว
2: ไม่ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีผงฟูอันนี้โฟมไม่มีโฟมล้วนๆเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะกระฟูนี่กระฟูนั่นกระฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ไหม
2: แต่ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: ใช่
2: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้
0: อ
2: ยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ัน
2: จ
0: ะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็น100ปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่างๆ
1: ใช่ครับ

0: จริงว่ะ
1: เอาเลยอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
1: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
1: เออมันสำเร็จรูปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: ก็ใช่
2: ใช่ครับ
1: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสม1ส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
2: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
3: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
2: ครับ
1: ถูกมันได้สะดวกไง
3: ถ
1: ู
3: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: เออไปรินมันก็จะแบบ
3: ใช่ครับ
1: บวมไม่ทัน
3: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้
3: คือ
1: ข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่แท็กตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
3: แนวตั้ง
1: บวมทันที
3: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้เอ้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได้
3: พื้นที่มันใหญ่ไง
1: เออไม่มีความจำเป็น
3: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม
3: เ
1: ออตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
1: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
3: ได้เลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
3: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: ครับ
1: อังกฤษกันทำงานกัน

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินๆไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: นี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ต้องเตะดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนที่ยังเตะกรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่จริงแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แปลว่าลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้

0: ุดแค่เมตรสองเมตรนะครับ
1: ไม่ใช่ดิ
0: เป็นสิบสิบยี่สิบเมตร
1: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
0: ถูกต้องครับ
1: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
0: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
1: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนมีดินสไลด์ออกไป
0: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะหาเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
1: ครับ
0: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
0: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
0: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่
1: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
1: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
0: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
0: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้
1: เอออยู่กันไม่ได้อ
0: ันตรายอันตรายสิ่ง
1: หรือที่ปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
0: ต้อง
1: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
0: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
0: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
1: ล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
1: ูมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไปถมไป
0: รียูส
1: ไปรียูสเออมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: เออยอดบัดเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเ
1: ลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
1: ็
0: ได
1: ้ใช
0: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องเวนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
0: อัน
1: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
0: ้ใช่ครับ
1: นั่นเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
1: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
1: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
1: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
0: แครกอีก
1: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
1: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
1: เออเนียน
0: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
1: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
1: ในมือนี่คือเรามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
1: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นที
1: ่ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
0: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเน
0: ี่
1: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
0: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
1: เอออ
0: าจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
0: ครับครับผม
1: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
1: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมันติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออก

0: ก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่นั้นต้องนั่งโกย
0: เหมือนเช
1: ้
0: า
1: เหมือนเมื่อเช้าคือยาก
0: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียว
1: ตามอาวุธ
2: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายตายตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
0: เทลงไป
1: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
0: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
0: ถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
1: แ
2: บบแรกอันตรายแต่อันนี้ดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินมันกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
2: ถูกต้อง
1: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
2: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
0: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: กระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง2 H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูปในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ pi pi ตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 V ส่วนด้วย R บวกด้วย2 pi R ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว S ในรูปของ R แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ S เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ S มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา S prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร R นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร R นั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย 4pi r การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต s prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต s prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4pi r เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณr กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 pi r ยกกำลัง3เท่ากับ 2v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน4 pi หรือ v ส่วน2 pi เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2 pi นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4V หารด้วย R ยกกำลัง3บวกด้วย 4pi ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า R นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า Sมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ Vส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi คุณคุ้นมั้ยครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้วh เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาด โดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี H ส่วน 2R เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน H ส่วน 2R ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุกวัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกร

0: อนเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไรฮ
1: ะก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค์อ
1: ันนี้คืออะไรฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: โอเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก3-5,000
1: วันหนึ่งได้3-5,000
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลย14,000
2: ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้ก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกเอ๊ะดูไว้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนประจำฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรมันไม่ควรเอาไปว่าเยะไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2 ล้านเนี่ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
2: อยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก็
2: ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่อ๋อ
2: ว่าเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
2: พี่ลี
1: ตัวพี่ล
2: ีมีค่ะ
1: ทำอะไร
2: ปลูกดอกไม้ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
2: ค่ะ
1: แล้วดาวเรืองดีไหม
2: ดี
1: ก็ดีอะ
2: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มี
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
2: ค่ะ
1: มารู้จักเขาเมื่อสัก
2: 4 ปี
1: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
2: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
1: ้หน่อไม้ฝรั่ง
2: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทําเอง
1: เอ้า
2: เรียนรู้เอง
1: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอด
2: ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเนี่ยเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
1: ปลูกเลย
2: ปลูกเลย
1: สำเร็จเลยเหรอ
2: สำเร็จเลย
1: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
2: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
1: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรแหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
2: ้ค่ะ
1: 4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
2: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
1: ้ได้เหมือนกัน
2: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะ
3: เป็นเกษตร

0: รอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้มั้ย
1: ได้ค่ะได
0: ้ไหนลองทำท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันมันจริงปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่หลายดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่หนึ่งนี่เราลงกี่ต้นนะ
2: ไร่หนึ่งใช้ประมาณ 5,000
1: ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี่ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่ได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมคะพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ใช่ค่ะถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะมาเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้
1: ได
2: ้ต้นหน่อใหญ
1: ่
2: สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
2: เพื่อ
1: กันมันบาน
2: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบัติหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบ ปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดกันเกิน

0: พ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาผอมปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
1: เนาะเหมือนพิธีกร
0: นี่ไงปั๊ด
1: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
1: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
0: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มถังแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
1: ้หมายถึง
0: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
1: ได้เก็บทุกวันนะคะ
0: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
1: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
0: ้
1: ว
0: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเอโบเอโบอ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
1: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
0: ้เก็บได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
0: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
1: บ้านเขา
0: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
1: โตน่าจะใช่เนาะ
0: ใช่ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
1: ้3เดือน
0: ค่ะ3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้คือต้นเค้าเลย
1: อันนี้ต้นเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
0: ไซส์นี
1: ้
0: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
1: 6เดือน
0: Able
1: 6เดือน
0: Able มาตอน6เดือน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะน
1: ั้น5 6เดือนไปแล้วเขาจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
0: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีไหมเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
1: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
0: อ
1: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
0: อ๋อช่วงหน้าฝน
1: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอร้อยโลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
0: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
1: ใช
0: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
1: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
0: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
1: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
0: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
1: ใช่หิมะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
1: ใช
0: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
1: แพง
0: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
1: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
0: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
1: ของเราก็ถูกลง
0: แต่ผลผลิตเราดีมาก
1: เยอะ
0: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
1: วันเป็น100กิโล
0: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อวันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
2: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
1: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการ
0: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัดตัดทำไม
1: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ยเพราะมันกินไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้กินไม่ได้เหรอ
1: มันแข็ง
0: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
1: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
0: อดลงมา25เซน
1: ค่ะ
0: ปั๊บแล้วตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาด

0: มากนะฮะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะฮะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
1: ประเทศลาวนี่แหละ
0: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งนะฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะเอาไม้วัด25เซนทําขอบ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือ
0: ทําสมัยแล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
1: ครอบในครอบครัว
0: เฮ้ยนี
1: ่ตัวเล็กตัวน้อยทําหมด
0: แบบนี้ก็กำล้างๆๆก็เสร็จขั้นตอนนี
1: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
0: แม่ค้ามาซื้อซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี
1: ้ไม่ได้กิน
0: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
1: ชาวบ้านไม่ได้กิน
0: นี่ไปไหน
1: เขาทำส่งต่างประเทศ
0: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินต่างประเทศ
1: ไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
0: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
1: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
0: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
1: ค่ะ
0: เขามีอะไรบ้างนะมี
1: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
0: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
1: ใหญ่สุดคือแบบนี
0: ้เอโบเอเขียว
1: ใช
0: ่เอเขียวคืออะไร
1: เขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
0: แบ่งตามนั้น
1: แบ่งตาม
0: ราคาจะลดหลั่นกันไป
2: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวหนึ่งก็คือสารแอสปาร์จิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
1: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
0: อันนี้เล็กนะ
1: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
0: เพราะมันไม่ได้ราคา
1: ใช่
0: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
1: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
0: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่อันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
1: อันนี้
0: ถ้าของนี้ได
1: ้ค่ะได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
1: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
0: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
1: โบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
0: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
1: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาช่างเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
3: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ไส้หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหวานเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หวานเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหวานเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องไปเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอแล้วสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยัง
2: ไงใช้ยาฉีด
1: ค
2: ่ะไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
1: 4-5 คน
2: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
2: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนนั้นไม่ทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
2: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือ ช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
2: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งให้ตีกันหรือไง
2: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
2: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
2: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเง่ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: ต้นเขานิ่งๆ
2: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีต้นเขาไว
2: ้ใช
1: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีตั้งแต่แรกเลย
2: หนีตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มอ่ะล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
2: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องจ้องหน้าผมสิ
2: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีจะแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
2: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
2: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
2: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
2: มีค่ะมีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
2: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
2: จะขอส่งด้วยนะอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
2: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
2: ไม่หัก
1: เฮ้ย
2: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
2: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
2: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
2: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
2: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
2: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
2: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
2: ค่ะ
1: หวานเลยแล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจไหมครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
3: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
2: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
3: โคนเน่า
2: ค่ะ
3: ต้องทิ้งไหม
2: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
3: รักษาเขาเฉย
2: ๆค่ะรักษา
3: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
2: ประมาณ2เดือน
3: 2เดือนที่ไม่มีรายได้แต่เขาเลยเหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงนะไอ้ที่3เดือนแรก
2: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
3: เหมือนคนไข้
2: ใช
3: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
2: ้มีแปลงที่ถ่ายทิ้งคือแปลงตรงเนี้ย ที่พี่ปลูกกล้วย
3: ทำไม
2: หลังเนี่ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
3: อ๋อแดดมัน

0: ไม่ถึง
1: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
0: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นอ่ะ
1: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
0: ทดลองปลูกก่อน
1: หวานก็ลองปลูกกับ2ไร
0: ่หวานมาตรงนี้ดู2ไร
1: ่2ไร่
0: เจ๊งมั้ย
1: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
0: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2ไร่นะเจ๊ง
1: ไม่เจ๊งเพราะเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
0: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
1: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้ม ไม่เจ๊งไง แต่ไม่คุ้ม
0: เป็นคนชอบเลย มันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
1: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
0: เจ๊งไหม
1: ไม่ เราจะไม่ใช้คำนี
0: ้ใช้คำนี
2: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ่ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไงเอโวA, B, C แต่ที่มัน
1: ได้ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขาส่งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่ต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะไอ้ที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษ
1: ั
2: ทค่ะคนละบริษัทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มหึมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนที่รีในประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีน
1: ค่ะ
2: ไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได้
2: ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
2: เหมือนการประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
2: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
2: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว
2: ้
1: มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
2: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ต่อทุกปี
2: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
2: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
2: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู
2: ่ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
2: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
2: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
2: ไม่ค่ะ
1: ทุกที่
2: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
2: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
2: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
2: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
2: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
2: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
2: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
2: แล้วเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
1: ิน อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหมเอเขียว 4.8 เอขาว 1.7
2: รวมดีกว่ารวมดีกว่าร
1: วมแล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
2: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
2: ทุกวัน
1: แล้ว

0: เอางี้เอางี้อันนั้นมาอันนั้นมาวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้เลยได้
0: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าเป็นเงินไปแล้ว
2: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น

0: ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ TED Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูรายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมากที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1 นะครับคือเรื่องของความเครียดครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องแมวหรือเป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างนึงที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตำแหน่งที่วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบะทรายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วย
3: อ
2: เราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1 นะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้างข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่าที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาขับถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับยังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจาก2 สิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่ากระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนำน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกๆที่นำเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทำให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจารยาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของสามารถที่จะนำน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับ

0: มายังคลินิกพฤติกรรมเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทำการวางแผนการรักษาครับเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของเองครับอย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการในตอนต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันครับกับผมหมอเอกในรายการPet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพวกลุงเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกไม่เรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบาง

0: ตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางไลน์เนี่ยเราก็ไม่ให้ทำนั่น
1: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
2: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
0: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนก่อพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนก่อพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 8% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์
1: ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
0: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงก์ตอนไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอิมบอลไปทิ้งจนวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มปรับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวไง
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
1: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
2: บนบ้านเราก็จะมีแยกให้เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำกับทุกหลังนะครับ
0: ใส่ถังปุ๊บไม่เศษขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
0: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยหน้าตอนนี้ในคนก่อพิทักษ์พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักคนก่อพิทักษ์นะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
4: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
2: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
1: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
0: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ก่อน
1: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5: ปลาไหมคะปลาอะไรเอ่ยปลาหางห่วงค่ะเนาะ700จ้ะ
3: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
1: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
6: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดในนี้ไม่เอาไม่มีใครกิน

0: ครูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้ข้าวกลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
0: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในพุงค่ะ

0: เรามีการพันค่ะพันตัวปลารองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
1: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
0: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีย์ฝั่งทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีย์เนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โคลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะค่ะแล้วก็เอานำมาโคลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีย์บวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
2: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
0: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
2: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย
3: ์สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดนั่นมากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเก็บ
2: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
4: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
2: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
4: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
2: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
5: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
2: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
6: ทีนี้เรามาตกปลุกด้วย
7: ครับผม
6: อันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูนากาไม่ต้องโยนไปไกล
7: เฮ้ย

0: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
1: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
2: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
2: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได้
0: กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
1: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
2: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
1: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
0: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
3: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
1: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
3: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
4: 60% นี่คือในกลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
3: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
2: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
3: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะ
1: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
3: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

0: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50แฟกต์ about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ DeakinUniversity. ความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ลายเส้นจากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Dual Degree แทร็กนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแทร็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีอีกด้วยธรรมเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบคันสุดๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือสติมูเลเตอร์ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือ วันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังโรงเรียนช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: ล้อเล่ง
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำหัตถการภายใน5นาทีและวนถามไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4ได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
2: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอบอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอบอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอบขวดละ20-25 มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารบูนเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา 15-20 นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCKSOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: นี่หรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
5: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
2: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะ power หาเจอบ้างไหมครับ
6: ไม่เจอเลย
2: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
6: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอแปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงน้ำ
2: ให้พี่เขาพาไป
6: โอเค
5: เบนนั่นใช่ใบมันน้อยไหมน่ะ
4: น่าจะไม่ใช่
6: ม
4: ัน
6: เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
5: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เออ
0: แถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตอบต้นไม้แล้ว
3: เจอแล้วพี่พี่ใบหมาน้อย
4: เฮ้ยไปแล้ว
5: เจอแล้วเหรอคะ
6: เจอเลย
7: ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นเล็กแค่นี้เหรอครับ
6: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
7: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
6: นี่คือมันจะโตได้อีก
4: มีขน
7: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
6: นี่ค่ะ
7: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
6: ได้ค่ะ
3: งั้นดึงออกมาไม่ได้หรอ
7: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
6: ว่าเหรอพี่คะ
8: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
9: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
8: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
10: มันมีเมล็ดของมัน
3: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
10: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
9: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะ
3: เย
7: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะ
7: อันเร็ว
3: เอาดินใส่เยอะเลยเพิ่มพลังสักหน่อย
6: หลังจากที่เดินป่ากันมา
7: เหนื่อย
6: ค่ะเหงื่อแตกจืด
3: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
2: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะโอ้ยเหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
3: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
6: ต้นอะไรเนี่ย
3: เหมือนยังไงอะคะ
2: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
3: ได้ค่ะ
6: ได้เลยค่ะ
3: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
6: ใช่
3: เป็นใบไม้แบบนี้นี่หรอเก่งปะ
11: ลึกๆแ
8: มนดู
9: ไม่ต้องขยับมา
10: ของใช้ไม่ต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
6: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
10: แบบนั้นชอบน้ำ
6: ห
10: น้าฝนหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
6: เสียดาย
10: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
6: ได้
12: ไปดูป
6: ่ะไหนเอ่ย
10: ตรงนี
3: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากอ่ะ
2: ใช่ค
3: ่ะ
2: เก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
3: ่เก็บใบข้างย่างดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
2: ่ะตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆที่เขียวนี่เห็นไหม
3: อันนี้ได้ไหมอ
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะ
6: ต้องขนมาแข็งกว่าเดิมนะ
3: โอเค
2: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆนี่
3: สู้ได้แล้วครับหนึ่งคู่ปาปาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
10: เก็บเชือ
3: ก
10: เขา
3: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
2: เก็บแล้วได้ครับ
3: ได้เหรอ
2: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่
3: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
6: เก็บ
3: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็กมันใบเล็กอะขนน้อยเนาะใบเล็กมันขนเยอะ
2: นี่ใบอ่อนๆขนมันจะเยอะใบแก่ๆมันไม่มีขน
3: อันนี้น่าจะได
2: ้ได้ครับได้
3: เนาะเล็กแล้วเขียวๆเงี้ยได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
2: เยอะได้ให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
3: แล้วก็มี
2: ได้ต้นนู้นกัน
3: มีเหมือนกันเหรอคะ
2: มี
3: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
13: กินข้าวลูกกินข้าว
3: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
2: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
6: เผ็ด
2: งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
12: อร่อยแล้วเนี่ย
6: จะลองชิมดูนะคะ
13: มันเผ็ดนิดน
10: ึ
13: ง
10: ใช่ไหมอะไร
13: ตัวนี้ถ้ามีเผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นั่นแหละอย่างนี้ปลาแตงไ
3: หมเผ็ด
6: กดกันครับ
3: อันนี้อันนี้เหรอ
12: ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ
10: ่
12: ะ
10: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
6: กินได
10: ้กินได้เก่งค่ะ
3: นิดหน่อย
10: นิด
2: ได้
10: พ
2: ี่
10: ไม่ชอบ
6: แล้วจิ้มไปไหนนี่คะ
13: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
3: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้ไปจิ้มไข
13: ่เยอะค่ะ
1: ันขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
13: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
7: เผ็ด
13: ขอบ
7: คุณค่ะ
3: กินแตงโมจิ้มรับไหมแตงโมจิ้มรับขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
7: หายเผ็ดยังไม่เคย
1: พี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
7: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
1: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
7: จะมีชุบแป้งทอดมีน้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบมะน้อยด้วย
1: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
5: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็ไม่มีวุ้นเลยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
7: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
1: ได้ค่ะ

0: ไข่หวานน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้
1: ขยี้เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
1: จานหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: ลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
1: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้พอว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกเห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยพ่อเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พ่อเอามือมา
1: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อนโอ้อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มันปังโอ้มันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส่ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยไม่ได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้วว
0: ุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: ใช่ใช่แม่ออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
2: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
3: ขยี้เหมือนซักผ้าเฉยจะออก
2: เอาวุ้นพีป้ายได้เพื่อได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
2: ทดลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
4: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย

0: ก็มีน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อมมี
0: นมสด
2: นมสดหอม
0: เมกมีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
1: อ่ะคั้นเลยก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
1: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้นะลองทำดู
1: เว้ย
3: สั้นๆคือให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
1: ต้องคุกให้เข้ากันด้วย
3: ขยี้เลย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
1: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
1: แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเรา
4: เรายังไม่ได
0: ้เจคอร์ด
4: เรายังไม่ได
1: ้อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
3: แล้วก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
1: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
5: เหนียวขึ้นค่ะ
1: แป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
1: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
3: มีประโยชน
1: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
3: ม
0: ัน
3: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
1: แอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
1: ย
0: ิ
1: ่งใส่ได้เลยไหมคะ
6: ได้แล้ว
1: power
6: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเด
0: ี๋
6: ยวม
0: ัน
6: จะไม่
0: แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นน่ะ
1: พอมั้ย
4: คะวายเหนียว
3: มันไปเลยแล้วก็บีบปูด
4: ของวุ้นก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
1: ่ยังไม่ออก
4: ยังไม่
1: มา power เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
2: ยังไม่ออกเลยสักนิด
4: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
2: ยัง
0: หอมมั้ยหอมใบเตยมั้ย
1: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมมั้ยล่ะ
3: ยังไม่ได้กินใบเตย
1: power ใหญ่ไม่กินเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
4: ขยี้
1: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่ละได้ยังได้ยังยังไม่ข้นยังไม่ข้น
3: หอม
6: ค่ะข้นน้ำสดมาใส
1: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
3: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไงเอาเล
3: ยขยี้หรือเหมือนเดิม
1: ก็ของ
0: ของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
1: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
1: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากรองอะไร
2: โอ้ยผม
3: มันกินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินมันดุบ
0: เอามาไม่ต้องคั้นโอเคเอามาใส่มาอีกและเรา
1: จะ
0: กินเหมือนใส่มาเลย
1: กิน
0: เทเลย
3: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
1: เดี๋ยวมือลื่น
0: นั่นแหละ
1: อึ๊บอ่ะพอแล้วค่ะ
0: โอเคแล้วคั้นกัน
1: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
0: ลง
4: ส้มกันเป็นไง
0: อ่ะอ่ะอ่ะ
4: ส้มกันเป็นไง
0: อ่ะอ่ะอ่ะเจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะพอหลังมันทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
0: ๆพอแล้วพอแล้ว
1: แล้วก็มันก็จะหลุดออกไป
0: ม
1: ันได้แล้วค่ะ
0: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
1: ค่ะได้ไหม power เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะ power ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
4: คลุม
1: เป็นไปบีบบีบ
0: โอ้โห
1: ได้เยอะมาก
3: อุ้ยแรงเยอะมาก
4: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลย
3: มันยังได้อีกนิดนึง
1: ได้นิดนึง
3: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
1: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
5: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล
1: ้
0: วใส่ตัวนี้มา
1: หรือเราจะเอาถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
1: แล้วเอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ่
5: อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
5: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
1: เทลงมาเลยไหม
5: อาการร้อนในกับไข้ขึ้น
1: เทลงมาเลย

0: ฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
1: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
0: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่เทแล้ว
1: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
0: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
1: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
0: จริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
2: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
3: นั่นไงเล็กๆ
2: เวลาปวดหัวนะก็เนี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
0: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
1: ้
0: แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอ
2: เอาไป
0: ไม่งั้นเดี๋ยวเราไปปลูก
2: ขอพี่เขา
4: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
0: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะโอเคดูๆอันนี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้ว
1: ใช่
0: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
1: ตักอันนี้ใส่นะ
2: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
0: ว้าย
1: ถ้ามันไม่สวย
5: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
0: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: แห้งแล้วแห้งแล้ว
1: ก
2: ิน
1: ได้แล้วกินได้แล้ว
0: นี่อันนี้แห้งแล้วอุ๊ยพี่เฟย์เร็วๆค่ะ
2: โอ้เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
0: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
2: ถือว่ามีประโยชน์
0: กว่าน้องป้าลองชิมดู
2: นางแหมเล่นมุกมีคนละมุกเนี่ยดี
0: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลย
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงคะ
2: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
0: หอมกลิ่นนมมาก
2: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
0: ดำๆเนี่ย
2: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
1: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
0: โอ้ยเป็นสักอะไร
6: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟรุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
0: หมาน้อยคั่วโลกเหนือ
2: นี่นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยคั่วโลกเหนือเย็นเลยนะคะ
0: อันนี้ดีกว่าน
2: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
1: เป็นไงคะ
2: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็นส่วนหมาน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อร่อย
2: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกรอบแอปเปิลด้วย
0: โอ้ยเยี่ยม
2: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
0: จนพี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยฟรุตสลัด
2: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด
0: มันเป็นเยลลี่
2: อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
1: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
0: แต่ว่าม
2: ันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
0: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
1: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
2: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
1: แข็งมากหมาน้อยครับชิมดู
2: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
0: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
7: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
1: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
0: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
0: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
3: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
0: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
5: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
3: น้ำปั่น
5: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อย
0: อันนี้
5: พุทธสลัดหมาน้อย
6: คนนี่มันดำมันจะ
5: โอ้โหโอ้ยคนเลยคนเลย
7: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครั้งโ
1: บใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมันข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูนี่ปูนี่ปัวปลาปูนี่ป
2: ูนี่ไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีคร
2: ับ
1: อ้
2: าวเต๋า
1: ถึงนะครับ
2: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ยนะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมา

0: รุ่นสู่รุ่นครับผม
1: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็ปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับคุณดอน
0: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
1: ครับ
0: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
2: หมดไป
0: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดไอ้ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
1: ็
0: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะปัญหามันก็เริ่มตามมาย
2: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยถูกไหม
1: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
1: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
2: ตั้
1: งแต่อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะฮะได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
3: มีเตรียมอะไรเลยพูดเตรียมกันไว้เลย
0: น้องเก๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
2: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
2: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับ
4: หมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้

เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองทหารที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100 ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพลินการนิทัศน์ครับ

ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพรานกนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดเด็ดแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโ
0: อ้ยเย้ขอบเฮาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝาก

0: พ่อไว
1: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
0: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงค่ะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ

0: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
1: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
0: ก็คือปวยกั๊ก
1: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
0: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
0: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
1: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
0: โอ้เหรอคะ
1: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
0: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
1: ใช่ใช่
0: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
1: ค
0: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
1: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
0: ก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
1: เรียกว่าออหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออหลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ไส้หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจัดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงแห้งแข็งแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่นี่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดท
2: ั
1: ่วใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นเนี่ยกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: มันดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันหักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอา
3: แค่นี้ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: ข้างบนใหญ่กว่าเนาะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกัน
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
1: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ

0: ี้เราใส่เยอะไหมคะแม
1: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
1: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
1: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไง

0: หารได้หลายอย่างเลย
1: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ว่านวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สุกสุกช้ำช้ำมันเป็นน้ำน้ำเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: นี่แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
1: ่อต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์เวลาแม่หมายถึง
1: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข
1: ้
0: า
1: ใช่ไม่ให้อากาศ
0: เข้าออก
2: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
0: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
1: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
1: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
1: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นนะ
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
1: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
1: คล้ายกุนเชียงใช่ใช่ค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
1: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ
1: ใส่หมด

0: มาก
1: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
2: เสร็จแล้ว
0: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
2: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมัน

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้
0: จะไหม้แล้วค่ะ

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะทุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก
1: ็
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค
1: ได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เราเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันนี้ยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันนี้พอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: เขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบังลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
4: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวคะ

0: มีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน

0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
1: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
3: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
3: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
3: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
3: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
3: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
4: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
4: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี
0: ่ยแล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูติหางแย่เนี่ยหางปิ่นเค้าเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันนี่ลูกเนี่ยมันชาวบ้านจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
0: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังขี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานนี่ดิ่งเค้าบานอ
0: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะก็คือดูจากก้านจนถึง
2: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
0: ่อ๋อ
2: ก
0: ้านนี่เอียงอันนี้
2: เอียงนี่สำคัญเบานี
0: ่อ๋อ
2: ต้องให้เบานี่ย้ายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
0: อ๋อครับ
2: มันอยู่ที่เบาเนี่ยยางลูกเนี่ยโตแน่นอน
0: ต
2: ัดเลยไม่ต้องไปดูอันนี้
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
2: นี่มันลึกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกออกเพราะน้ำมันละเอียดเกินไปไม่ได
1: ้นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงตัวของน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
0: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
2: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
0: ต้องแบบห่างๆ
2: ต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
0: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี้มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
2: ละเอียดอย่าง
0: น
2: ั้นเลย
1: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
0: เอาไปดูก้าสัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
2: ตามไปดูนะ
0: ไปครับตามไปดูฮะลุงเศษนำผมเลย
2: ไปดูไปดูตัวนี
0: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
1: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
0: เฮ้ยอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู่เหรอ
2: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลุงเองลุงต้องตัดออก
0: อ๋อลูกเนี้ย
2: นั่นแหละ
0: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
2: ไม่รอดไปตัดเอาที่ที่เก่าที่8
0: เอาทำไมฮะ
2: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาพูดอย่างงี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรอีกมามั้ย
0: ให้โอกาส
2: ใช่ให้โอกาส
0: ให้โอกาส
2: ไม่ตัดใจ
0: และไซส์ที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ําๆลูกนึงน่าจะสักกี่กิโล
2: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปไปถึง7กิโล
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอา
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอาต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลภูเดียวมี7กิโลไม่ได้
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
2: เวลานี่อ่ะ6กิโลครึ่ง
1: โอ้ยอยู่โน่นครับบนปลายยอดนู่นเลยใหญ่จริง
0: ๆแล้วไอ้ลูกนี้เราไปทำอะไร
2: มันก็หนาถึงไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
0: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
2: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะลากเรียนจะมากินลูกมันจะยุ่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดไปลูกเรียนจะไปใส่ปุ๋ยมาทำไมแม
0: ่อ๋อเหรอ
2: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่นี่ทำไม
0: เป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
1: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
0: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
1: เอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
2: ง่ายๆนะเออลุงเศษว่าคือปุ๋ย
0: ครับ
2: ปุ๋ยลุงเศษนะ
0: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
2: สร้างดินก่อน
0: ครับ
2: สร้างเป็นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
0: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
2: โอ้ยชีวิตต้นน่ะชีวิตลูกอ่ะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
0: บำรุงต้นบำรุงลูก
2: ใช่
0: โหยมันอะไรขนาดนั้น
2: ขนาดนั้นเลยนะ
0: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยอยากเห็นแล้วว่า
2: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
0: ได
2: ้ได้ก็เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
0: ้ทำให้ดูเลยนะ
2: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
0: เฮ้ยครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเสดเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ

0: น้ำว้านะ
1: กล้วยน้ำว้าก
0: ล้วยหอมกล้วยไข่เอาไม่ได
1: ้ทำไมฮะ
0: มันบูดง่าย
1: ถามจริงๆคุณ
0: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
1: อ๋อธาตุอาหารน้อย
0: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
1: ครับ
0: มันเต็ม
2: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
0: ไม่เรียกน้ำตาล
1: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
0: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึงเอามาถ้าพวกเราเขาเขียวแล้วเป็นแตงเมมาใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึงเอา
1: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
0: น้ำตาลลูกเชฟไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ว่าทำให้ดินเราเสียได
1: ้โอ้ใช่นี่ดีกว่า
0: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนนะลองมาแล้วยัง
1: ลุยกันเลยดีกว่า
0: ลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
2: ขั้นตอนต่อไปก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่น
1: วันที่16เปิด
0: ใส่น้ำ
1: ใส่น้ำ20ลิตร
0: 20ลิตร
1: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
0: น้ำบ่อ
1: โอเค
0: น้ำฝนไม่ใช่น้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
1: ้10วัน
0: 7วันพอ
1: 7วันพอโอเค
0: ลุงเศษเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงเนี่ยสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินมาถึงลุงเศษจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายใหม่ขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
2: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
1: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำยังไงฮะ
0: เพราะว่าต้องดูทรงเนี่ยสำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกงอกก็ทรงได้ไม่ใช่นะงอกงอกก็ทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันดูควายมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแย่ดึงตรงแล้วลูกมันจะมี4ภู5ภู
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ส่งออกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งลูกเราเป็นผู้ผลิต
1: ครับ
0: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยกระทําแล้วก็ต้องการลูกโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
1: ค
0: นละก็3 4 5คือ3กิโล4กิโล5กิโล
1: ครับ
0: ถ้าใครได้3กิโล4กิโล5กิโลจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลยเราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
1: ลุงเศษคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
0: ใช้เคมีเยอะเกินไปเพราะหลากหลายเนี่ยอย่างพันธุ์อะไรก็แล้วแต่พันธุ์ทุเรียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นหลักที่อ่อนแอมากเลย ระบบหลักเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวหน่ายจะเปื่อย

0: ไงจะเฉาไงอะไรมันทุกทีระบบหลักสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีใส่อะไรนี่มันก็โทมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพคุณภาพตรงไหนดูแลจัดการสวนให้ดีดูแลน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียได้เนื้ออะไรนั่นก็เลยเดี๋ยวคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีเท่าแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะเท่าดินดีน้ำดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
1: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
0: โอ้โหอย่างนั้นนะเธอเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำให้ประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี
1: ้
0: ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
1: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับของเกษตรคือดูแลดินให้ดี
0: ดูแลดิน
1: ประหยัดใส่ใจ
0: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแป๊ะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวน และบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อ การเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อซะจริงๆเลย
2: ไม่
0: ได
2: ้ค
0: ือ
2: มาเลี้ยงไว้เท่าไหร่ถึง
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักละครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
0: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลอง2พี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
0: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็มาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนุ่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
1: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือเอาไปหรอก
1: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขาย

0: ็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
1: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
2: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
1: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
2: เข้าออกทุกวัน
1: ทุกวัน
2: เช้าเข้า
1: ฮะบ่ายก็ถ่ายออกจะมีช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน5 โมงเย็นถึงตีห้า
0: หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3 เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2 ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
1: ให้อาหารเม็ดชะลอฟาร์มน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้นไม่มีการให้เหลือ
2: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดเดียวมีข้อเสียไหม
1: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
2: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
1: โอ้โห
2: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
1: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3 เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
2: เ
1: พื่อจะได้มันจะได้โต
2: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
1: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7 บาทตอนนี้13 บาทแล้ว
2: อุ้ยครึ่ง
1: ครับ
2: ทั้งหมด11 บ่อเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
1: ่กินมื้อละตันกว่าม
2: ื้อละตันกว่าม
1: ื้อละตันกว่า
2: พูดเหมือนน้อย
0: มื้อละตันกว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับพี่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
3: สาเหตุที่เราต้องใส่รังผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปไว้นั้นเราต้องทำให้เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลาย
2: ได้
3: ได้เปื้อนมือหน่อยโยนป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
2: ก็คือการผสมลำเนี่ยได้ทำให้แบบ
3: มันเหนียวขึ้น
2: มันเหนียวขึ
3: ้นเหนียวขึ้น
2: อารมณ์เหมือนได้ทำลูกชิ้น
3: อ
2: ่ะก็ใส่แป้ง
3: ใช่ใช่
2: อ๋อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
0: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
2: อาหารเนี่ย1 กระป๋องเนี่ยประมาณ13 กิโลฮะปลาช่อน1 ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1 กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะว้าวนักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยนักถือนานๆหนักมากเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
1: ไม่ใช่มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
2: ขึ้นมาจากข้างล่าง
1: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
2: แล้วโดดออก
1: โดดตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
2: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
1: ใช่มันใหญ่กว่านั้นนี่เนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวกินกิโลกว่าเห็น
0: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3 มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรัมส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรัมซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8 เดือนด้วยกันล่ะครับ
2: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งหนึ่งเนี่ยสักประมาณที่บอกประมาณ8 เดือน
1: นะครับ8 เดือนนะ
2: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
1: ใช่ใช
2: ่แปดเดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
1: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ
2: คือ
1: ปลาโบคือโลกว่า
2: ตัวละโล
1: กว่ามีแล้วก็มี7-8นะปลา
2: จะไปขีด
1: เป็นปลาเผาอะ
2: ปลาเผา
1: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
2: ี้นี่คือปลาเผา
1: แล้วก็มันเป็นปลาซ่าหมายถึง5 ขีด
2: ปลาซ่านี
1: ่ต้มปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้มปลาซ่าเนี่ย5แล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
2: ์เอ้ตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
1: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
2: ก็
1: คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2 ตันวันนี้ใช้ตัน5

0: ไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับกันจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
1: ต่อ1บ่
0: อ1บ
2: ่อปลาถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารอาหารที่เตรียมไว้จะทํายังไงล่ะครับพี่สมคิด
0: เนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยลมพัดอู้ๆมาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทําไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
1: คือพูดง่ายๆแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
0: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
2: ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปสักก่อน
1: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
0: กันนกฮะนี่การตะข่ายก็คือกันนกเลยนกโดยเฉพาะเลย
2: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
0: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
1: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
0: นกกระน้ำตัวดำๆอ่ะ
1: อ๋อเคยเห็น
0: นกกระน้ำเนี่ยเขาบินอยู่ตามอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยนะเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากน้ำตุ้มดำลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
1: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี่
0: ตอนนี้เราคือเรามีในยี่ปั้วทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
1: คือเจ้าหลักของเรา
0: เจ้าหลัก
1: กิโลเท่าไหร่
0: กิโลเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
1: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
0: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้ยาเยอะ
1: ไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
0: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเขาก็ไปจับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามหนึ่งทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวหรอคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
1: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นนะไม่มีหรอ
0: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก่อนสักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง10,000โล 50,000 หายไป
1: นี่ทำเป็นเล่นไหมนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือก
1: เราเลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนละ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้างไหม
0: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลาม
1: ันแพ้ปลา
0: อ
1: ย่างถ้าอย่างนี้ทำตามออเดอร์เลยใช่ไหม
0: ออเดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปถ้าบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือทำอะไรให้เขา
0: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแฟซะ
1: นี่มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลา
0: ช่อนมีปลาช่อนมีปลาโกด
1: ปลาหมอ
0: มี
1: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัว
0: นั่นลักษณะนั้นถ้าใครคิดจะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
2: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากกว่า3ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดศรีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นเนี่ยผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็แต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโยงไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยแล้วครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพบ

0: ผมเนี่ยก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
1: ต้นมอน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นละว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช้
1: วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพ
2: แนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: พราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลาแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่บไดหญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้ก็ลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นชี

อมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำมัน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี่ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: อนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเรา

0: ช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได้
1: จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: อนแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้เพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือเฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปพบของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะเลยแหละครับในปัจจุบันคนเราก็ต่างหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะครับบางก็หาของดีมารับประทานบางก็หาพื้นที่สงบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราต่างต้องพบเจอกับสารพิษมลพิษมากมายยิ่งสังคมเมืองที่ต่างเร่งรีบกันทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยยิ่งน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทนะครับวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเอกะฟอร์เอเวอร์อย่างฮะเพื่อไปพูดคุยกับคุณกฤตนิชาพนารามครับถึงการดูแลระบบของทางเดินหายใจโดยใช้วิธีที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆเลยแหละครับทำไมครับทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องเอาธรรมชาติมาบำบัดคนที่ถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างเรามันเกิดอะไรขึ้นกับคน
1: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ภูเขาธรรมชาติพอเราตัวเราอยู่ติดกับธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันจะดีเพราะว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามีพวกเนี่ยค่ะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมได้เร็วและง่าย
0: จะถามนิดเดียวครับว่าอย่างเอกะเนี่ยครับศาสตร์ที่บอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นศาสตร์จากฝั่งไหนครับฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกหรือเป็นเอเชียดูมันญี่ปุ่นหรือความรู้เหล่านี้ที่เอามาทำให้ฟอร์เวอร์อย่าง
1: อ่าฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายึดหลักศาสตร์จีนก่อนว่า
0: ทางมาจากศาสตร์จีน
1: ใช่ทางเนี่ยจะต้องมาจากศาสตร์จีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องลมปราณในร่างกายเป็นส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะชี่อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่มันหมุนเวียนในร่างกายเราอย่างการที่เราใช้ถ้ำเกลือเนี่ยมันก็คือการที่เราแบบว่าสูดเอาอากาศสูดเอาไอเกลือดีๆเข้าไปเพื่อไปปรับชี่ในร่างกายเนี่ยแหละค่ะไล่พลังงานเสียเนี่ยออก
0: เข้าเรื่องถ้ำเกลือดีกว่าครับนะฮะเห็นชี้ว่าถ้ำเกลือแสดงว่าอันนี้เลยใช่ไหมที่เป็นเกลือเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่เนี่ยค่ะเกลือหิมาลายันที่เหมือนอย่างที่เราแต่งไว้ในห้องเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ของจริงสีจริงไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรเลย
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวพาให้พาไปดูหน่อย
1: ได้
0: ว่าอันนี้หน้าถ้ำเป็นอย่างเงี้ยแต่ในถ้ำมันจะเกลือขนาดไหน
1: ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความอลังการของในห้องค่ะ
0: ไปครับ

0: นี่แหละค่ะผลึกหินเกลือ
1: จริงๆมันคือผลึกหินเกลือ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นคงต้องให้พี่มินเล่าท้าความว่าหินเกลือมันมาจากที่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นหินได้เราเคยเห็นแต่เกลือขาวๆทำไมถึงมีคำว่าหินเกลือเกิดขึ้น
0: เกลือตัวนี้มันเป็นผลึกที่เขาถูกอัดไว้อยู่ในแบบใต้ภูเขานานมากแบบเป็น250ล้านปีจนแรงกดทับเนี่ยมันทำให้เกลือเนี่ยแข็งกลายเป็นหินเลยค่ะความเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีภูเขาหิมาลัยเกิดขึ้นนะคะบริเวณนั้นน่ะก่อนหน้านั้นมันเป็นทะเลมาก่อนทีนี้พอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวปั๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นภูเขาหิมาลัยน้ำทะเลข้างล่างเนี่ยเขาก็เลยถูกเก็บไว้จนแห้งแล้วก็กลายเป็นผลึกพวกนี้ค่ะแล้วก็มีคนเขาไปเจอ
1: แต่คือเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าพี่บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัย
0: ใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเราอินพุตมาจากปากีสถานเขาจะได้รับสัมปทานให้ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ อีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
1: เยอะมากงั้นต้องเล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยถ้ำเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
0: คือคนที่เจอการใช้ไอ้เกลือบำบัดแรกๆเลยเนี่ยค่ะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลางมีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมติว่าเราได้สูตรไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นน่ะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได้การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอเกลือเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดด้วยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้ครับ
0: ค่ะ
1: มันจะส่งผลดีต่อร่างกายเขายังไงบ้างครับ
0: ก็หนึ่งเลยนะคะมันจะล้างพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทีย
1: ม
0: ที่เคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
1: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บช็อต
0: ไฟช็อต
1: อันนี้เรียกว่า
0: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไปจากการที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกเนี้ยออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไปอย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยาก
1: ๆ
0: หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกลือเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกลือในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิน

0: มุมนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเนี่ยต้องมาวัดพลัง
1: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยเรามีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
0: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยเครียดไหม

0: ับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทํางานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้นๆ
1: จากการอ่านพลังเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ย
0: ะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกัน
1: ยังไงต่อฮะ
0: ก็
1: เคร
0: ื่อง
1: อันนี้
0: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณของอวัยวะทุกอย่าง
1: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
0: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
1: ่ะออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: ครับผม
0: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
1: ่
0: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในเนี้ยเขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมุติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เงี้ยค่ะ
1: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
1: ครับผม
2: อย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
1: ลักษณะพนักงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวคร
1: ับ ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพที่ดีกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะ
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าถ้าอยู่ในถ้ำเกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงแต่อันเนี้ยจากเขียวเนี่ยกระโดดเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
2: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยละครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
3: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามิน

และแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: have a Thai. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Thai. I have a Jean. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Jean. Phak Bung Thai. Phak Bung Jean. แต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆแหละ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
1: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยสิ
0: ก็ต้องที่ไทยสิเออเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งเป็นพืชเขตร้อน
1: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบต้าคาโรทีน
0: อ๋อเบต้าคาโรทีน
1: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้ง2อย่างเลยเราก็นำมาเมสรวมกัน
0: วันนี้เชฟทำเป็นเมนูชื่อว่าย
1: ำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น
2: ส่วนผสมของยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเกลือน้ำตาลมะเขือเทศราชินีซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาญี่ปุ่นซอสโกชูจังน้ำผึ้งเมล็ดงาขาวผงปาปริก้ากุ้ง
1: ค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
0: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
1: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
0: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมาแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
1: ให้กรอบๆก่อนเลยค่ะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็นำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
0: ทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ําเย็นที่เป็นน้ําเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทําอะไรครับเชฟครับ
1: เราจะลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ําที่ลวกด้วย
0: เ
1: พื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บหนึ่งให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: เชิญจ้ะ
1: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกชูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
0: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่แบบน้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
1: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: ค่ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปย่างกุ้งอ่ะฮะ

0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช่
0: คนละอย่างนะคะ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกลียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: พอเราดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น
1: สวยงามหอมมากเลยเอากุ้งออกน
0: ะ
1: มาผมช่วยแล้วไงต่อครับ
0: เรียบร้อยแล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บนึงแล้วเราก็มาแกะเปลือก
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วนะฮ
0: ะ
1: หน้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
0: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
1: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงาลงไปแล้วสวยงามมากอ่ะต่อไปทำไงฮะ
0: ต่อไปก็จัดจาน
1: จัดจานเลยจัดแจ้ง

0: และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดเลิศหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นให้นำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วล็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: แม่เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
0: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูเอฟซีแล้ววันนี้รู้อีกแบบหนึ่งว
2: ่
0: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นทางช่องทรูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่40%ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้ง

0: ะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ soil texture soiltexture soil texture
1: ว่าเนื้อดิน
2: soil particle soil particles soil particle
1: แปลว่าอนุภาคดิน
2: soil proportion soil proportion soil proportion
1: แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็

0: รู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
1: ได้ข้าเล่น
0: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
2: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
2: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
1: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
2: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
0: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
2: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
1: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
2: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
1: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
2: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
1: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
2: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
1: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
0: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
0: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
0: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงหมายถึงเจ้านั่นแหละ
1: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: หา
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
2: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
1: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
2: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
2: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
1: อืม ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
2: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
2: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
1: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
2: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
4: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
1: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
4: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
2: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
4: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
1: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
4: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
4: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
4: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลาปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50 Fact About โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากขึ้นไปการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 Double Degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin Universityความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ลายเส้นจากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภา

ีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree แทร็กนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแทร็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆ

0: ราบรื่น
1: ตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นหัวกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิวๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆด้วยธรรมเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบครันสุดๆน้องๆคนไหนที่ได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปีหนึ่งเราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปีหนึ่งเลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือสติมูเลเตอร์ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังโรงเรียนช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
2: หล่อเล้งหล่อเล้ง
1: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
3: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
1: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำสถานการณ์ภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่และก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตั โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
3: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
1: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาล

าคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์ก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC เพบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเพบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

มาพบกับพวกเราในรายการอีข้าวเลิร์นนิ่งวิทย์ลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาราก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาราสามารถทานได้วันนี้พี่เนียนเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาราถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาลานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดรัสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดรัสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโคด้วยอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุง

รุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลาพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

36จังหวัดภูเก็ตมอบเลิศเชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิด้านประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิลมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ซุ่มซ่ามโอ้ย
1: ดูนี่สิรูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
0: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: ปากกาหายไปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะ

0: ใช้นี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นเกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้า

0: ให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
2: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
4: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นชั้นลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิด

0: VLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่มิโกะนะคะวันนี้พี่มิโกะก็จะพามารู้จักกับ50 facts ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ว่าจะมีอะไรกันบ้าง
6: เริ่มเลย
5: ข้อแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราเนี่ยมีชื่อย่อว่า NA ค่ะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยจะชอบเรียกติดปากกันว่า NW เพราะว่าในบัตรนักศึกษาของเราอะค่ะก็จะเป็น NW ค่ะแล้วก็ชื่อวิชาเนี่ยก็เป็น NW เช่นกันในนักศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราค่ะในตอนปี1เนี่ยทุกคนจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาซึ่งบอกเลยค่ะว่าปี1อะชิลมากน้องๆเพราะว่าในตอนปี1นะคะวิชาก็จะเป็นวิชาพื้นฐานที่ต่อยอดมาจากมัธยมค่ะโอกาสนี้แหละค่ะถ้าเกิดใครอยากเก็บเกรดเนี่ยในตอนปี1อะเก็บได้ง่ายชิลๆเลยและตอนที่น้องๆอยู่ศาลายานะคะไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวหรอกค่ะน้องๆเพราะว่ามีกิจกรรมที่ชื่อว่าโฮมรูมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจารย์จากวิทยาเขตนครสวรรค์เนี่ยจะมาเยี่ยมเยียนน้องๆที่มหิดลศาลายาค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเรียนไม่ทันไม่ว่าจะเป็นวิชาเคมีชีวะอะไรพวกเนี้ยก็สามารถขอให้อาจารย์มาสอนพิเศษได้ค่ะแล้วบอกเลยว่าวิทยาเขตของเราอะค่ะเรื่องกิจกรรมยืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนทุกคนเก็บเรียบค่ะถ้าไม่เชื่อเพลงมามีตารอบตัวรอบตัวรอบตัว
7: มีตัวลายตาลายตาลายตาหุ่นลาหุ่นลาเดี๋ยวเจ้าไหมเจ้าไหมเจ้าไหม
5: พอขึ้นปี2นะฮะน้องน้องก็จะกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์จนถึงปี4เลยค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะที่น้องได้รับจากพี่ๆก็คือกิจกรรมรับน้องกลับบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่จะพาน้องๆนะคะนั่งรถของวิทยาเขตนครสวรรค์ไปชมสถานที่ต่างๆและที่สำคัญนะคะก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเนี่ยมาทำการผูกแขนสู่ขวัญให้กับน้องๆเพื่อเป็นการรับน้องกลับบ้านอย่างเต็มตัวนั่นเองค่ะวิทยาเขตของเรานะคะน้องๆมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเพราะว่ามีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่เศษเลยค่ะถ้าน้องๆมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์นะคะน้องๆจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมาเรียนหรือเปล่าเหมือนมาเที่ยวค่ะน้องๆเพราะว่าที่นี่นะคะสถานที่ทุกสถานที่เนี่ยถูกออกแบบให้คล้ายรีสอร์ทรวมถึงแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะทำให้น้องๆรู้สึกสดชื่นปลอดภัย

0: ารมณ์สเตเรียนค่ะน้องๆโดยวิทยาเขตของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็น1โซนการเรียนการสอนค่ะ2โซนหอพักนักศึกษาและ3โซนทำกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านกลางนากลางน้ำแล้วก็ปลายเนินจะเห็นว่าชื่อของเราเนี่ยเก๋มากเพราะเราต้องการเชื่อมธรรมชาตินั่นเองค่ะน้องๆและภายในวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีสถานที่ทำกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาห้องอ่านหนังสือห้องดนตรีซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ก็จะคล้ายๆกับศูนย์การแพทย์กาญจนาที่สัตยาค่ะน้องๆซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถไปหาได้24ชั่วโมงเลยค่ะแถมที่นี่นะคะน้องๆจะมีคลินิกสัตว์ที่ชื่อว่า One Health ค่ะซึ่งจะคอยให้บริการในการรักษาสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาในวิทยาเขตของเรารวมถึงสัตว์ต่างๆในชุมชนด้วยค่ะโดยนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียนที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์หรือว่าตึกวิทย์นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีห้องเรียนรวมถึงห้องแลบต่างๆที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเวอร์เพราะว่าที่นี่นะคะเคยมีนักวิจัยต่างชาติเนี่ยมาใช้ห้องแลบของเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตึกวิทย์ของเราเนี่ยก็เป็นจุดรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆถ้าเกิดหาใครไม่เจอเนี่ยก็มาหาที่ตึกวิทย์ได้เลยค่ะและมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีทั้งหมด4หลักสูตรด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสาธารณศึกษาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและน้องใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเกษตรปัดเปลืองค่ะน้องๆส่วนใหญ่ที่นี่นะคะน้องๆจะเรียกชื่อหลักสูตรเป็นตัวย่อภาษาไทยค่ะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณศึกษาบัณฑิตหรือเรียกสั้นว่าสบซึ่งเป็นหลักสูตรที่พี่เรียนอยู่นั่นเองค่ะน้องๆซึ่งหลักสูตรนี้นะคะทุกคนก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบสาธารณสุขชุมชนที่เน้นปฏิบัติงานจริงทํางานจริงกับชุมชนรวมถึงน้องๆเนี่ยก็จะได้ดูแลชุมชนคนละ1ชุมชนเป็นระยะเวลา2ปีจุกๆไปเลยค่ะน้องๆตอนลงชุมชนนะคะน้องๆแล้วก็จะได้พบปะกับชาวบ้านรวมถึงคนไข้จริงๆเพื่อทําการให้ความรู้ในการป้องกันรวมถึงฟื้นฟูโรคต่างๆให้กับชาวบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เราผูกพันกับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างพี่นะคะก็คือพี่เนี่ยเป็นสายแดนประจำหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีงานบุญงานบวชเมื่อไหร่นะคะชาวบ้านก็จะชวนพี่ไปด้วยค่ะสิ่งที่เด็กสบอนิยมทำกันนะคะน้องๆก็คือการใส่ชุดกาวไปถ่ายรูปที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองลิงดักจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็จะดูรูปมาที่แก่กรุบรวมถึงดูดีแล้วก็น่าเชื่อถือสามารถนำไปใส่ในการแนะนำตัวกับชาวบ้านได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆการเรียนวิชาอนาโตมีของวิทยาเขตของเราเนี่ยมีแลบอาจารย์ใหญ่เป็นของวิทยาเขตเองค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆต้องการทบทวนนะคะน้องๆก็สามารถไปขออาจารย์แล้วก็ไปทบทวนได้ตลอดเวลาเลยค่ะช่วงวันพาแล้วก็ก่อนสอบค่ะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมักจะนำพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะขอพรกันว่าขอให้หนูสอบผ่านด้วยเธอสาธุแต่สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเป็นแค่กำลังใจเท่านั้นค่ะน้องๆทริคสำคัญก็คือน้องๆต้องตั้งใจเรียนรวมถึงหมั่นทบทวนความรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้น้องๆสอบผ่านแน่นอนค่ะ
1: มงต้องลงละ
0: และในชั้นปีที่2ของสบนะคะน้องๆก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญอีก1กิจกรรมค่ะก็คือกิจกรรมมอบเสื้อกาวนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะน้องก็จะเป็นกิจกรรมที่มอบเสื้อกาวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะเป็นคนติดกระดุมเม็ดแรกกับน้องๆเปรียบเสมือนการนำทางกับน้องๆค่ะและกระดุมเม็ดที่เหลือน้องๆจะต้องติดเองจนครบเปรียบเสมือนการเรียนรู้และประสบความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะและหลักสูตรต่อมานะคะคือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือเรียกสั้นว่าสสบนั่นเองค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องเป็นหลักสูตรที่สอนให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้การประกอบการรวมถึงการทำธุรกิจเชิงวัฒนธรรมรอบๆชุมชนนั่นเองค่ะเราจะได้เรียนตั้งแต
2: ่การค้นคว้าหาแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริหารจัดการ
0: และอื่นๆอีกมากมายค่ะสิ่งที่พิเศษสุดๆในการเรียนที่นี่นะคะน้องๆคือน้องๆเนี่ยจะได้สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองจริงๆได้ลองผิดลองถูกโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาทุกกระบวนการเลยค่ะไม่แน่นะธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจหลักหลังเราเรียนจบเลยก็ได้ค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะก็มีทุนให้ด้วยนะคะน้องๆเรียกได้ว่าซัพพอร์ตน้องๆในทุกด้านเลยทีเดียวค่ะแถมใครตั้งใจเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถจบได้เลย3ปีครึ่งมีเวลาที่เหลือเนี่ยไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้ด้วยค่ะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีชื่อย่อว่าพยบหรือเราเรียกสั้นว่าพยาบาลนั่นเองค่ะน้องๆซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องๆก็จะเป็นหลักสูตรที่ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งใน2ปีแรกนะคะก็จะเรียนที่สัตยารวมถึงโรงพยาบาลศิริราชค่ะพอขึ้นปี3นะคะน้องๆน้องๆก็จะกลับมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็โรงพยาบาลที่น้องขอทุนไปนั่นเองค่ะและเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเป็นของวิทยาเขตเองด้วยค่ะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเกษตรปัดเปลือกเรียกสั้นว่าวทบนั่นเองค่ะน้องๆสาขาวิชานี้นะคะก็จะมีฟาร์มเป็นของตัวเองซึ่งเรียกว่ามุนาฟาร์มเห็นไหมล่ะว่าชื่อเก๋มากเพราะว่าเป็นการนำชื่อของมหาวิทยาลัยรวมกับชื่อวิทยาเขตนั่นเองค่ะน้องๆบอกเลยว่าเก๋ไม่หยุดซึ่งเด็ดวิเกษตรของเรานะคะก็จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ย มาทำการปลูกพืชผักในแปลงจริงๆเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มจริงๆแถมยังนำผลผลิตที่ได้มาสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะคะน้องๆ นอกจากนี้นะคะก็มีชมรมให้น้องๆเลือกอีกมากมายเลยค่ะแต่ว่าชมรมที่ปังที่สุดเลยก็คือชมรมปันรักแด่น้องหมาค่ะเพราะว่าปีนึงนะคะก็จะมีน้องหมาเนี่ยหลงเข้ามาในวิทยาเขตของเราทุกปีเลยและที่สำคัญนะคะชมรมนี้ได้รับรางวัล50ความดีจากวิทยาเขตนครสวรรค์ด้วยค่ะแล้วก็ชมรมนี้นะคะก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการดูแลน้องหมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารน้องหรือว่าพาน้องไปทำหมันที่วันเฮลคลินิกสัตว์นั่นเองค่ะและน้องหมาที่พี่ชอบเลยนะคะคือน้องถั่วแดงค่ะเพราะว่าน้องถั่วแดงเนี่ยชอบคาบของมาแลกอาหารน้องน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะคะและอยากจะบอกเลยนะคะว่าหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตเราเนี่ยเลิศเวอร์เพราะว่ามีหอหญิง2หอแล้วก็หอชาย1หอค่ะโดยเฉพาะหอชายเนี่ยใหม่เอี่ยมอ่องเลยค่ะน้องๆแล้วก็บรรยากาศดีๆซึ่งหลังเลิกเรียนนะคะน้องๆเราก็ต้องไปหาของกินอร่อยๆที่ตลาดนัดเขาทองค่ะจะมีร้านนึงที่พี่แนะนำเลยนะคะคือร้านป้าสุค่ะเป็นยำที่อร่อยครบเครื่องเวอร์ยำร้านไหนที่ว่าเด็ดเนี่ยต้องมาเจอร้านนี้ค่ะไม่โดนไม่ได้หรอกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆสายแอดเวนเจอร์ไม่ต้องกลัวเบื่อเลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมที่อาจารย์นะคะชวนนักศึกษาไปปีนเขาชมวิวฟิลไลฟ์บนดอยถามว่าปีนเขาที่ไหนหรอก็ปีนเขาที่วิทยาเขตของเรานี่แหละค่ะจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะน้องๆถ้าน้องๆเริ่มสนใจอยากรู้จักวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรามากขึ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ Facebook มหิดลนครสวรรค์ได้เลยค่ะ

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โห
1: เย้
0: ขอเบาสิลูก

0: อนข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ
4: ไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
3: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
3: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
3: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
4: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
3: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่โอ้โ
1: หมันก็จะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตตอ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
4: มาร
1: ยาทโอเคอัตตอวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เยอะเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่
1: อุปกรณ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
4: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: นี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกอุ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้คร
1: ับเออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอย
3: ู่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
3: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางดังที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับ
1: ผมไป
3: มันชวนปูสุดเลยมันชวนเอาให้สุดเลย
2: อ่ะนั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่
1: ใช่
2: ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงโอ้เอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยเว้ยถ้วยฟูแล้ว
2: ไม่ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีผงฟูอันนี้โฟมอันนี้โฟมล้วนๆเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีกอ่ะ
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแครงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตะแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะงั้น
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างหนึ่งถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ต
1: ั
3: ว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่

0: น่าสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
1: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
2: โอ้เหรอครับยังไง
1: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้
2: อ
1: ยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
2: PU
1: ใช่ครับ
2: ที่เขาใช้คำฉนวนนะ PU
1: ถูกต้องมันจะกันความร้อนอันนั้นคือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
2: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
1: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช
2: ่น
1: ม
2: ันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
1: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
2: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
2: โอ้โหแล้วก็ฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
1: โ
2: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
1: ับ
2: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
0: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
2: ันสำเร็จรูปเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับจะคำสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
2: ก็ใช่
0: ใช่ครับ
2: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
0: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
2: 25เท่า
0: ใช่
2: แล้วกระป๋อง
1: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
0: ครับ
2: ถูกมันได้สะดวกไง
1: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
2: ไปรินมันก็จะแบบบวมไม่ทัน
1: บวมไม่ทัน
2: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือ ข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้งบวมทันที
1: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
2: ได
1: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
2: ไม่มีความจำเป็น
1: ใช่ครับ
2: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
0: คล้ายกันครับ
2: ก
0: ็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
2: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
1: ง่ายเลย
0: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
2: ครับ
0: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
2: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
0: ้
1: จินตนาการจินตนาการ
2: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
0: คร
2: ับอังกฤษกันทำงานกัน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้มั้งไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดินสันนิษฐานในเบื้องต้น
0: แบบแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำควันทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามพยายามได้แต่สมัยก่อนพี่ฮองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคันดิชันบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แต่ว่าลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็ไม่บรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
1: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10 20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมุติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวเนี้ยระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ไม่มีวิธีครับเพราะอย่างไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลย
0: เ
1: นี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันนั้นเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับอยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหร
1: ือ
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้าน ขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนเนี่ยอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ทับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ถือว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมไปอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: อ่ะเออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องรีโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คือ
0: ต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้หรือเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นานเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้คือหลังจากโฟมเซ็ตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับเนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช
0: ่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
0: เออเนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้
2: ว้ายไม่ใช่เป็นที่
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วเน
1: ี่
0: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายพลาสติกวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เมื่อเช้า
0: ใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันถูกไหม
2: ครับถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยหนาวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคนะต่อมาครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

ผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้านอมรินทร์ทีวี

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpuk School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

องสบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันนะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: อย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีหนึ่งเสกได้อะไร
2: ปีหนึ่งเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ้าววิเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: อ้าวจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูไว้แก่ชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั่งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างงี้ไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้นี่
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่ 3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ย
1: เฮ้ย
2: แล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนเลยกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ
2: อยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก็
2: ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่อ๋อ
2: บ้านเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
2: พี่ลี
1: ตัวพี่ลี
2: มีค่ะ
1: ทำอะไร
2: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดอกไม้
2: ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
2: ค่ะ
1: แล้วดาวเรืองดีไหม
2: ดี
1: ก็ดีอ่ะ
2: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มี
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยปลูกด้วย
2: ค่ะ
1: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
2: สี่ปี
1: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
2: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
1: ้หน่อไม้ฝรั่ง
2: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
1: เอ้า
2: เรียนรู้เอง
1: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมา
2: ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไป ค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเนี่ยเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลย
2: ปลูกเลย
0: สำเร็จเลยเหรอ
2: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
2: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าดอกไม
2: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
2: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
2: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
2: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
2: ได้ค่ะได้
0: ไหนลองทำท่าเสกเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเสกกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพองค่ะเฮ้ยมันปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
3: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาคือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่ง
1: ได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่หลายดินนี่ก็หน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50
1: เซนไม่เกินนี
2: ้
1: ไร่หนึ่งเราลงกี่ต้นฮะ
2: ไร่หนึ่งใช้ประมาณ 5,000
1: ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงมาเล็กแค่2ขีดได้ได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติ๊ดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ค่ะถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้อ
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี
1: ้อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะมาเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้
1: ได
2: ้ต้นหน่อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะ
1: อันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: บาน
2: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบูรณ์หน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบมันปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดการเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนวิธีก่อน
1: นี่ไงปัด
2: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถังแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: จะดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้แค่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
2: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
2: ค่ะ
1: อ๋อเอโบ
2: เราได้เก็บแล้วอ๋อ
1: แต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไง มันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องตรงวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
2: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
2: โอเคน่าจะใช่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนเขาถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
2: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
2: ค
1: ่ะอ๋ออันนี้คือต้นๆเขาเลย
2: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซส์นี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
2: 6เดือน
1: Able
2: 6เดือน
1: Able มาตอน6เดือนเพราะฉะน
2: ั้น5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีเยอะไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
2: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย อันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
2: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
2: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
2: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
2: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
2: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
2: ใช่หิมะตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
2: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
2: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
2: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
2: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
2: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
2: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอเอโบหมดเลยได้อยู่ไปแล้วเก็บต่อ
3: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือน

0: 1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
2: ค่ะ
1: ตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ย
1: เ
2: พราะมันกินไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะฮะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
2: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
2: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอ้ไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะเอาไม้วัด25เซนทำขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัย
1: แล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
2: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
2: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: แม่ค้าซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี
2: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กิน
2: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
2: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินต่างประเทศ
2: ไม่เป็นงั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: ก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
2: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อนเขามีอะไรบ้างนะมี
2: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบนี่คือใหญ่สุด
2: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
2: ใช
1: ่เอเขียวคืออะไร
2: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
2: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
3: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมันมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้กับสารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
2: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็กนะ
2: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน
1: บานทุก
2: รุ่นเราต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้หรอก
2: ค่ะใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
2: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกัน
1: พอเริ่ม
2: หมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละอันนี้ต้องเอาออกมันเลย
2: อันนี้
1: ต้อง ของนี้ได
2: ้ค่ะได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
2: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขา
1: อ๋อ
2: ถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: อ๋อแสดงว่าคัดเอาให้ได้โบ้เอจริงๆก็น้อย
2: โบ้จะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: อ๋อเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
2: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
2: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี้
4: ถ ือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลย

ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหว่านเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร่
2: ใช้ระบบน้ำ 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกไหมค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งอยู่ไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยังไง
2: ใช้ยาฉีดไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5 ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
1: 4-5 คน
2: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
2: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วครับ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้านอีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือ ช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
2: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อ๋ออีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องถึงเชือกหรือว่าถึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือไง
2: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
2: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
2: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: อ๋อตอนเขานิ่งๆ
2: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
2: ้ใช
1: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
2: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบังกัน
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นการหนีบแบบนี้โอเค
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
2: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องน้ำส
2: ิถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
2: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
2: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
2: มีค่ะมีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
2: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี
1: ่
2: ย
1: ให้เราช่วยหาตลาด
2: เขาจะขอส่งด้วยนะอะไรเงี้ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
2: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
2: ไม่หัก
1: เฮ้ย
2: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
2: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
2: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
2: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวัน
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
2: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
2: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
2: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
2: ค่ะ
1: หวานเลยแล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน

0: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
1: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
0: โคนเน่า
1: ค่ะ
0: ต้องทิ้งไหม
1: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
0: รักษาเขาเฉย
1: ๆค่ะรักษา
0: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
1: ประมาณ2เดือน
0: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลยเหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอะนะไอ้ที่3เดือนแรก
1: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
0: เหมือนคนไข้
1: ใช่
0: ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
1: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
0: ทำไมอ่ะ
1: มันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
0: อ๋อแดดมันไม่ถึง
1: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
0: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นอ่ะ
1: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
0: ทดลองปลูกก่อน
1: ก็ลองปลูกกับ2ไร
0: ่หวานมันตรงนี้ดู2ไร
1: ่2ไร่
0: เจ๊งมั้ย
1: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
0: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2ไร่นะเจ๊ง
1: ไม่เจ๊งเพราะเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
0: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
1: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
0: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
1: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
0: เจ๊งไหม
1: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
0: ้ใช้คำนี
2: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งเมล็ดสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโบคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินค่ะเอโบA B C แต่ที่มันได
1: ้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A B O ก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีลา
1: สุชีลาแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่า

0: ีบริษัทนี้เขา
1: ใช่
0: ส่งออก
1: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
0: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
1: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี้เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
1: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
0: นั่นไง
1: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
0: อ๋อบริษัทเดียวกัน
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออีก
1: คนละบริษัทค่ะคนละบริษัท
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
0: ้อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
1: ไม่พอค่ะ
0: ยังได้อีกเยอะเลย
1: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
0: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
1: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
0: เราจะขยายเพิ่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากตอนนี้5ไร
1: ่ค่ะ
0: เพิ่มเป็น
1: อีกสัก3แล้วกัน
0: อีกสัก3
2: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือเมื่อง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องการส่งออกเพียงถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่ได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
0: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
1: มีไปไต้หวัน
0: ไต้หวัน
1: ไปจีน
0: ค่ะ
1: ไปเกาหลี
0: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
1: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
0: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
1: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
0: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียว
1: ค่ะ
0: ก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
1: เราก็ประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
0: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
1: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
0: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
1: ใช่
0: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วต่อทุกปี
1: ต่อทุกปี
0: ต้องต่อทุกปีที่นี
1: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
0: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
1: ส่งเสริมตลอดเวลา
0: ทุกวันนี้ทำอยู
1: ่ทำอยู
0: ่วิธีการเป็นยังไง
1: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
1: ์ไม่ค่ะทุกที่
0: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได
1: ้ไม่ค่ะทุกที่
0: ทุกที่
1: ในประเทศไทยเลย
0: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
1: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ ที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
0: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือหัวใจหลัก
1: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
0: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
1: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
0: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
1: ตัวเลข
0: ได้เงินเท่าไหร
1: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
0: นี่ดูบินด้วยดูบิน
1: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบิน
0: อยู่อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเน
1: า
0: ะได้เอโบ 7.1 โบใช่ไหมเอเขียว 4.8 เอขาว 1.7
1: รวม
0: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
1: ะ
0: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้3,403 บาท
1: ค่ะ
0: วันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
1: ค่ะ
0: แล้วช่วงนี
1: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
0: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
1: เพิ่มทุกวัน
0: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้อันนั้นมาเออวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้เลย
0: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้วเป็นเงินไปแล้ว
3: ขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทคนิคบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่าย

เหได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า 6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือก

กล้าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกกล้าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกกล้าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้5เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน6นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จ้ะ

0: ากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
3: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมา
4: โอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วหรอคะ

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพูดตรงๆเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกเรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล่มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวนึงไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมๆขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลบเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำนั่น
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
5: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์
0: ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้นไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆนะเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอีมบอลไปทิ้งจนวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มกลับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้ติดใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยว
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
0: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
5: บนบ้านเราก็จะมีแยกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำกับทุกหลังนะครับ
1: ใส่ถังปุ๊บไม่เศษขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
1: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้ในคนเกาะพิทักษ์พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักคนเกาะพิทักษ์นะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
4: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
5: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
0: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

0: ไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
1: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ก่อน
0: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: ปลาไหมคะปลาอะไรเอ่ยปลาหางห่วงค่ะเนาะ700จ้ะ
3: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
0: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
4: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดเนี่ยไม่เอาไม่มีใครกิน
3: ป้าพูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
3: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลาลองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
1: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
3: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีฝังทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีเนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะแล้วก็เอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีบวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
0: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
3: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
0: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย
5: ์สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คน

0: ต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดน่ามากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
1: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
2: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
1: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
2: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
1: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
3: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
1: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
4: ทีนี้เรามาตกปลุกด้วย
5: ครับผม
4: อันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทกาไม่ต้องโยไปไกล
5: เฮ้ย
1: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
2: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
6: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
2: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
6: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได้
1: กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
2: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
6: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
2: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
1: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
7: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพราะว่าคนก่อนไปทักจะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
2: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
7: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
0: 60% นี่คือในกลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
7: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
6: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
7: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะ
2: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
7: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่ 9ผมเชื่อเลยนะว่าคนก่อไปทักยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนก่อไปทักเนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข

192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการ

จากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจากสี่เลนเหลือสองเลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู่ตรงไหนอะคะ
1: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
2: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
2: อ้าวเลย
3: ไม่ใช่
1: มันไม่มีขนค่ะ
2: มีหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
2: ไม่มีขน
4: โ
2: หมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
1: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
2: ๆค่ะ
3: พาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
1: นี่แล้วว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกแล้วว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
2: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอแปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงนะ
1: ให้พี่เขาพาไป
5: โอเค
2: เบนนั่นใช่เบนมันน้อยไหมล่ะ
4: น่าจะไม่ใช่ก็ม
2: ี
4: ขนด้วย
2: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เออ
0: ดูแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตอบต้นไม้เนาะ
3: เจอแล้วพี่ใบหมาน้อย
4: เฮ้ย
3: ไปแล้วไปแล้ว
4: เจอแล้วเหรอคะ
5: เจอเลย
6: ต้นนี้ต้นนี
4: ้ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นไรแค่นี้เหรอ
5: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
4: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
5: นี่คือมันจะโตได้อีก
2: มีขน
4: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
4: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
3: มันนึ่งออกมาไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
5: แล้วว่าเหรอพี่คะ
7: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
8: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
7: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
4: มันมีเมล็ดของมันแต่ว่า
3: หาได้ที่ไหน
4: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
8: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลย
4: อ่ะ
3: เย
4: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะได้ค่ะเอาดินใส่ดีเลย
5: แหมเพิ่มพลังสักหน่อยหลังจากที่เดินป่ากันมา
4: เหนื่อย
5: แตกจุด
3: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
2: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
3: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
5: ต้นอะไรเนี่ย
3: เหมือนยังไงอะคะ
2: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
3: ได้ค่ะ
5: ได้เลยค่ะ
3: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนมุ้นยังไง
5: ใช่
3: เป็นใบไม้แบบนี้อย่างนี้เหรอเก่งปะ
9: ลึกๆแ
4: มนดู
8: ไม่ต้องขยับมา
4: ของใช้มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
5: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
4: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
5: เสียดาย
4: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
5: ได้
10: ไปไปดู
5: ก่อนไหนเอ่ย
4: ตรงนี
3: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
2: ใช่ค่ะ
4: เก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
3: ่เก็บใบให้ยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
2: ่
3: ะ
2: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวเนี่ยแม่
3: อันนี้ได้ไหมอ่ะ
2: ได้ค่ะ
5: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
3: โอเค
2: เก็บเลยอันนี้ใบแก่เนี่ย
3: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว้ายมดต่อย
4: เก็บเชื้อเขา
3: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
2: เก็บแล้วได้ครับ
3: ได้เหรอ
2: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
3: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
5: เก็บ
3: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็กมันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กเป็นคนเยอะ
2: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
3: อันนี้น่าจะได
2: ้ได้ครับได้
3: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
2: เยอะได้พาวเวอร์ได้ทดลอง
3: แล้วก็มี
4: ต้นนู้นกัน
3: มีเหมือนกันเหรอคะ
4: มี
3: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะ
11: กินข้าวลูกกินข้าว
3: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
4: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
5: เผ็ด
4: อ่ะงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
10: อร่อยนะเน
5: ี่
10: ย
5: จะลองชิมดูนะคะ
11: มันเผ็ดนิดน
4: ึ
11: ง
4: ใช่ไหมอะไร
11: บ้างตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตงไ
3: หมเผ็ด
5: กว่ากันครับ
3: อันนี้อันนี้เหรอ
10: โอ้ยไม่ได้กินอันนี้เลยอ
4: ่
10: ะ
4: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
5: กินได
4: ้ไม่เก่งอ่ะ
5: นิดหน่อย
4: นิดหน่อย
2: พี่ไม่ชอบ
5: เร็วเร็ว
3: จิ้มอะไรนี่คะ
11: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
5: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
11: ่เยอะค่ะ
5: ขมอ่ะพี่เฟย์
11: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
4: เผ็ด
11: จ้า
4: ขอบคุณค่ะ
3: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มลาบขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
4: ถ่ายเผ็ดยังไม่เสร็จ
5: พี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
2: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
5: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
2: จะมีชุบแป้งทอดมีน้ำปานแล้วก็มีวุ้นใบหมาน้อยด้วย
5: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
1: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็ไม่มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
4: ได้ค่ะ

0: กไปหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
3: จ๋าหนูลองขยี้หน่อยนะจ๊ะ
0: ลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
1: มาดูนะ
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
1: เฮ้ยเ
2: พ้อเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่เพราะว่าเอามือมา
1: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อน
1: โอ้
2: อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มันปังวุ้นมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
1: โอ้ยมาได้บุญแล้วนี่บุญแล้วนี่
0: บุญมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องมันสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้บุญมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงบุญของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่ข
4: าดเหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นพีป้ายได้พอได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ

0: กันเลย
1: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
0: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
1: ตัวนี้พี่แค่อยากให
0: ้ลองให้ด
1: ูใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
0: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
1: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
2: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
1: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
0: ค่ะ
1: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
0: ใบหมาน้อย
1: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อม
1: นมสด
3: นมสดหอม
1: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
0: คั้นเลยก็ลองด้วย
1: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ขอลองคั้นดูขยี้
0: ขย
1: ี้ให้เข้ากัน
0: ทั้งหมดเลย
1: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้
0: ค่ะ
1: ลองทำดูลองทำดู
0: เว้ย
1: เอาสั้น
0: สั้นสั้นคลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
4: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ด้วย
1: ขยี้ก่อนขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
0: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
1: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
0: แต่มันไม่มีขน
1: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเรา
3: เรายังไม่ได
1: ้เตคอร์ส
3: เรายังไม่ได
0: ้อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
1: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
0: แล้วก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อยคราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
4: เหนียวขึ้นค่ะ
0: แค่เดียวเหนียวแล้วอ่ะ
1: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
0: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
1: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
0: มีประโยชน์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่มั้ยคะ
1: กะทิก็ใส่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้าเอ้า
1: ขยี้นะไม่ใช่แยะ
0: ยิงใส่ได้เลยมั้ยคะ
5: ได้เหรอ
0: Power.
5: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเด
1: ี๋
5: ยวม
1: ัน
5: จะไม่
1: แล้วจะใส่นมด้วยไงถาดนั้นอ่ะ
0: พอไหมคะ
3: วายเหนียว
0: ปีมือเลยก็บีบปูด
3: ของวุ้นก็จะออกมา
1: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
0: ่ยังไม่ออกยังไม่มา Power เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
3: ยังไม่ออกเลยสักนิด
0: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
3: ยัง
1: หอมไหมหอมใบเตยไหม
0: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
1: ใช่หอมไหมล่ะ
0: ยังไม่ได้กินใบเตย
4: Power อยากได้กินเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
0: ขยี้
4: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่แล้วได้ยังยังไม่ข้น
0: หอมค
5: ือน้ำสดมาใส
4: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
0: เอาเลย
1: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
0: ขยี้หรือเหมือนเดิม
4: ของเรา
1: อยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
4: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
1: ใช่ผสมมันจะได
4: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
1: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากรองอะไร
0: โอ้ยผมม
1: ัน
0: กินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินน้ำมันด้วย
1: เอามาไม่ต้องคั้นโอเคเอามาใส่มาอีกและ
4: เราจะ
0: กินเหม
1: ือ
0: น
1: ใส่มาเลย
0: กินจริงๆ
1: เทเลย
0: จริงเหมือน
1: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
4: เดี๋ยวมือลื่น
1: นั่นแหละ
4: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
1: โอเคแล้วคั้นกัน
4: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
1: ลง
3: ส้มกันเป็นไง
1: อ่ะอ่ะอ่ะ
3: ส้มกันเป็นไง
1: อ่ะอ่ะอ่ะเจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ค่ะกระดาษมันทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี

0: พอแล้ว
1: น้ำก็มันก็จะหลุดออกไป
2: มันได้แล้วค่ะ
3: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
2: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับบีบบีบบีบบีบ
3: โอ้โห
2: ได้เยอะมาก
1: อุ้ยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
4: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยมันยังได้อีกนิดนึง
1: ได้นิดนึงหัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
3: ตักใส่เลย
2: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
4: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
3: ไม่ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วใส่ตัวนี้มา
4: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
3: ใช่
4: เอานี้มากด
3: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
4: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
3: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
4: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
2: เทลงมาเลยไหมอ
4: าการร้อนในกับไข้ขึ้น
2: เทลงมาเลย
4: ปิ๊บปีดี
2: เทเลยนี่ใช้ช้อน
4: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
2: อุ้ย
4: เฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
3: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
4: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
3: แก้ปวดหลังปวดเอวด้วย
2: อุ้ยแก้ปวดหลังปวดเอว
3: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
1: จริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
2: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
1: นั่นไงเล็กๆ
2: เวลาปวดหัวนะก็เนี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
4: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
3: ้
1: แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอ
4: เอาไป
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเราไปปลูก
2: ขอพี่เขา
5: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
1: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะจุดจุด
4: อันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
3: ใช่
4: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
3: ตากันนี้ใส่มา
2: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
4: ว้าย
3: ถ้ามันไม่สวย
6: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
4: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: แห้งแล้วแห้งแล้ว
3: กินได้แล้วกินได้แล้ว
4: นี่อันนี้แห้งแล้วพี่เฟย์เร็วๆค่ะ
2: โอ้เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
4: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
2: ถือว่ามีประโยชน์
4: กว่าน้องป้าลองชิมดู
2: นางแหมเล่นมุกมีคนรับมุกเนี่ยดี
4: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลย
2: ค่ะแมว
4: เป็นยังไงคะ
2: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
4: หอมกลิ่นนมมาก
2: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
1: ดำๆเหยื่อ
2: เพราะว่าใส่นมไปเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
2: โอ้ยเป็นสักอะไร
3: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยขั้วโลกเหนือค่ะ
2: หมาน้อยขั้วโลกเหนือ
4: นี่นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยขั้วโลกเหนือ
2: เย็นเลยนะคะ
1: อันนี้ดีกว่าน
4: ี่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: งั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
3: เป็นไงคะ
4: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
2: ส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช่ไหมคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อร่อย
4: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกับกรอบแอปเปิลด้วย
2: หอมเยี่ยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
4: จนพี่เฟย์ขอ

0: มีหมาน้อยพูดเลย
1: แหนพี่เปย์ตลอด
0: มันเป็นเยลลี่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
2: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
0: แต่ว่าม
1: ันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
0: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
2: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
1: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
3: มันแข็งมาก
2: หมาน้อยครับชิมดู
3: นี่ควาย
1: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
0: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
4: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
2: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
0: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
0: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
2: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
0: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
1: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
2: น้ำปั่น
1: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้พุทธสลัดหมาน้อย
6: คนนี่มันดำมันจะ
1: โอ้โหโอ้ยคนเลยคนเลย
2: ทำเลย
1: อึ๊บโอ้ยความเลยความเลยตั้งความเลยอึ๊บสโนว์แมน
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแต่ถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่ง

0: ออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizer แปลว่าปุ๋ยเคมีorganic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: สวัสดีครับ
2: อ้าวเต๋า
1: ถึงนะ
2: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์อีกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูทิกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ต

0: ตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กูดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกูดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กูดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กูดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยืนวิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดาเลย
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกอดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ย5
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเอ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกอดอนครับ
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
2: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาด แต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วย
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่า

0: ภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆครับที่มาถามคำถามดีๆครับได้ยินกดอนเล่าให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับมีเกิดอะไรเลยพูดถึงเตียงกันไหนเลยพูดถึงเตียงเลย
2: น้องเต๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
2: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองทหารที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมมาแล้วนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พรรณกนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2450จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พรรณกนิทัศน์

0: ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี
0: ่ยแล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูติหางแย่เนี่ยหางปิ่นเค้าเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันเนี่ยลูกเนี่ยมันชาวจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
0: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังขี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานดิ่งเค้าบานอ
0: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะใ
2: ช่ตรงเป๊ะ
0: ก็คือดูจากก้านจนถึง
2: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
0: ่อ๋อ
2: ก้าน
0: นี่เอียงอันนี้
2: หัวนี่สำคัญเบาเนี่ย
0: อ๋อ
2: ต้องให้เบานี่ย้ายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
0: อ๋อครับ
2: มันอยู่ที่เบาเนี่ยยางลูกเนี่ยโตแน่นอน
0: ดูเลย
2: นะตัดเลยไม่ต้องไปดูอันนี้
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
2: นี่มันลึกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกนี้ออกปัญหามันละเอียดเกินไปไม่ได
1: ้นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงตัวของน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
0: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
2: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
0: ต้องแบบห่าง
2: ๆต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
0: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี้มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
2: ละเอียดยังไงล่ะ
1: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
0: เอาไปดู9สัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
2: ตามไปดูนะ
0: ไปครับตามไปดูฮะลุงเศษนำผมเลย
2: ไปดูไปดูตัวนี
0: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
1: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ยังมีตัดออกอีกเหรอ
2: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลูกเอกลุงต้องตัดออก
0: อ๋อลูกเนี้ย
2: นั่นแหละ
0: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
2: ไม่รอดไปตัดเอาที่ที่9ที่8
0: เอาทำไมฮะ
2: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาพูดอย่างงี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรอีกมามั้ย
0: ให้โอกาส
2: ใช่ให้โอกาส
0: ให้โอกาสไม่ใจและไซที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ําๆลูกนึงน่าจะสักกี่กิโล
2: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปไปถึง7กิโล
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอา
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอาต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลผู้เดียวมี7กิโลไม่ได้
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
2: เวลานี่อ่ะ6กิโลครึ่ง
1: โอ้ยอยู่โน่นครับบนปลายยอดนู่นเลยใหญ่จริง
0: ๆแล้วไอ้ลูกอย่างนี้เราไปทำอะไร
2: มันก็หนาถึงไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
0: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
2: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะรากเรียนจะมากินลูกมันจะยุ่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดหมายลูกที่จะไปใช้ปุ๋ยหมักใช่ไหมอ๋อ
0: เหรอ
2: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่ดีทำไ
0: มมันเป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
1: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
0: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
1: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
2: ง่ายๆนะเออลุงเศษว่าคือปุ๋ย
0: ครับ
2: ปุ๋ยลุงเศษนะ
0: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
2: ตกสร้างดินก่อน
0: ครับ
2: สร้างแผ่นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
0: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
2: โอ้ยชีวิตต้นอะชีวิตลูกอะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
1: บำรุงต้นบำรุงลูก
2: ใช่
1: โหยมันอะไรขนาดนั้น
2: ขนาดนั้นเลยนะ
1: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะอยากเห็นแล้วว่า
2: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
1: ได
2: ้ได้ก็เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
1: ้ทำให้ดูเลยนะ
2: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
1: เฮ้ยครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเสดเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
2: กล้วยน้ำว้านะ
1: กล้วยน้ำว้าก
2: ล้วยหอมกล้วยไทยเอาไม่ได
1: ้ทำไมฮะ
2: มันบูดง่าย
1: ถามจริงๆคุณ
2: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
1: อ๋อธาตุอาหารน้อย
2: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
1: ครับ
2: มันเต็ม
1: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเสดก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเสดบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
2: ไม่เรียกน้ำตาล
1: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
2: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึ่งเอามาถ้าพูดเราเขียวแล้วเป็นแตงเมมาใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึ่งเอา
1: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
2: น้ำตาลลุงเสดไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ว่าทำให้ดินเราเสียได
1: ้เอาใช่นี่ดีกว่า
2: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนอ่ะรอมาหลายอย่าง
1: ลุยกันเลย
2: ลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
1: แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นวันที่16
2: เปิดใส่น้ำ
1: ใส่น้ำ20ลิตร
2: 20ลิตร
1: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
2: น้ำบ่อ
1: โอเค
2: น้ำฝนไม่ใช่น้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
1: ้10วัน
2: 7วันพอ
1: 7วันพอโอเค
2: ลุงเสดเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงเนี่ยสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินไม่ถึงลุงเสดจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายมาขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
1: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเสดบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเสดก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเสดเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
3: ลุงเสดครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำยังไงฮะ
2: เพราะว่าต้องดูทรงนี่สำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกก็ทรงได้ไม่ใช่นะงอกก็ทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันดูควายมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแย่ดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
3: ครับ
2: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ต้องนอกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งลูกเราเป็นผู้ผลิต
3: ครับ
2: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยกระทําแล้วก็ต้องการลูกโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
3: ค
2: นละก็3 4 5คือ3กก4กก5กกถ้าใครได้3กก4กก5กกจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลย เราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
3: ลุงเศรษฐคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
2: ใช้เคมีเยอะเกินไปเพราะหลากหลายเนี่ยอย่างพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
3: ครับ
2: เป็นหลักที่อ่อนแอมากเลยระบบหลักเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันอยู่ที่ระบบหลักสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทรมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพตรงไหนเราดูแลจัดการสวนให้ดีดูแลน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียได้เนื้ออะไรนั่นก็เลยเดี๋ยวคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีเท่าแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะเท่าดินดีดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
3: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
2: โอ้โหอย่างนั้นนะเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำมันประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี้ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
3: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับลุงเสกคือดูแลดินให้ดี
2: ดูแลดิน
3: ประหยัดใส่ใจ
2: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแปะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวนและบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อการเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อซะจริงๆเลย
2: ไม่น่าค
0: ือ
2: มา
0: เลี้
2: ยงไว้เท่าไหร่ถึง
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักละครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
0: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลอง2พี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
0: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็เอาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนุ่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
1: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือออกไปหรอก
1: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
2: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
0: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
2: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
0: เข้าออกทุกวัน
2: ทุกวัน
0: เช้าเข้า
2: ฮะบ่ายก็ถ่ายออกได้มีช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน 5:00 น.ถึง 5:00
1: น.หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดหัด3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้น ไม่มีการให้เหลือ
0: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวมีข้อเสียไหม
2: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
0: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
2: โอ้โห
0: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
2: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
0: เออ
2: ใช่จะได้มันจะได้โต
0: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
2: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7บาทตอนนี้13บาทแล้ว
0: อุ้ยครึ่ง
2: ครับผม
0: ทั้งหมด11บ่อเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
2: ่กินมื้อละตันกว่าม ื้อละตันกว่า
0: พูดเหมือนน้อย
1: มือละตันกว่าๆไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเพ่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจับซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
3: สาเหตุที่เราต้องใส่ลามผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปไว้นั้นเราต้องทำให้เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลาย
0: ได้
3: เพื่อนมือหน่อยแต่โยนป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
4: ก็คือการผสมลำเนี่ยได้ทำให้แบบ
3: มันเหนียวขึ้น
4: มันเหนียวขึ้นอารมณ์เหมือนถ้าทำลูกชิ้น
3: อ
4: ่ะก็ใส่แป้ง
3: ใช่ใช่
4: อ๋อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
1: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
0: อาหารเนี่ย1กระป๋องเนี่ยประมาณ13กิโลฮะปลาช่อน1ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะ
5: ว
0: ้
5: าว
0: นักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยนักถือนานๆหนักมากเห็นเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
2: ไม่ใช่มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: ขึ้นมาจากข้างล่าง
2: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: แล้วโดดออก
2: ตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
0: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
2: มันใหญ่กว่านั้นอีกเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวกินนะกินเยอะกว่าเห็น
1: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยกันล่ะครับ
0: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งนึงเนี่ยสักประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
2: นะครับ8เดือนนะ
0: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
2: ใช่ใช
0: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
2: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ้
0: โบ้คือ
2: ปลาโบ้คือโลกว่า
0: ตัวละโลกว่า
2: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
0: จะไปขีด
2: จะไปขีดเป็นปลาเผาอะ
0: ปลาเผา
2: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
0: ี้ไซส์นี้คือปลาเผา
2: แล้วก็มันเป็นปลาซ่าหมายถึง5ขีด
0: ปลาซ่านี
2: ่ต้มปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้มปลาซ่าเนี่ย5แล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
0: ์เอ๊ะตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
2: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
0: ครับ
2: ก็คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับกันจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
0: ต่อ1บ่
2: อ1บ่อ
1: ปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารที่เตรียมไว้จะทำยังไงล่ะครับพี่สมคิด
2: เนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมันหลุมพอดอู้มาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลย

0: พอไม่กินเลยทำไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเก
1: ็
0: บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
1: คือพูดง่ายแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
0: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
2: ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปสักก่อน
1: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
0: กันนกฮะนี่การถ่ายนี่คือกันนกเลย
1: น
0: กโดยเฉพาะเลย
2: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
0: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
1: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
0: นกกระน้ำตัวดำๆอ๋อ
1: เคยเห็น
0: นกกระน้ำเนี่ยเขาบินอยู่ดังอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากน้ำตุ้มดำลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
1: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี่
0: ตอนนี้เราคือเรามีในยี่ปั้วทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
1: คือเจ้าหลักของเรา
0: เจ้าหลัก
1: กิโลเท่าไหร
0: ่กิโลเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
1: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
0: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะ
1: เออทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
0: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเค้าก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเค้าก็ไปจับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวหรอคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
1: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นน่ะไม่มีหรอ
0: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก็สักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง10,000โล 50,000 หายไป
1: นี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือกเรา
1: เลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้าง
0: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลามา
1: เหมือนแพปลา
0: เหมือนแพปลา
1: แต่ถ้ามีทำตามออเดอร์เลย
0: ออเดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้อย่างนี้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือทำอะไรให้เขา
0: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแปซะ
1: อย่างนี้มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลา
0: ช่อนมีปลาช่อนม
1: ี
0: ปลากด
1: ปลาหมอ
0: มี
1: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัวปลา
0: ลักษณะนั้นถ้าใครคิดจะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
2: แม้ว่าจะเผชิญกับและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากกว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดศรีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50

0: อะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยแล้วครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: ม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่ม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไปได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใส่รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนคอ

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินอ่ะเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก็คั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแล้วเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: ถอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและ 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษ

0: ู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
1: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
0: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือเฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะเลยแหละครับในปัจจุบันคนเราก็ต่างหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะครับบางก็หาของดีมารับประทานบางก็หาพื้นที่สงบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราต่างต้องพบเจอกับสารพิษมลพิษมากมายยิ่งสังคมเมืองที่ต่างเร่งรีบกันทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยยิ่งน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทนะครับวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเอกะ Forever อย่างฮะเพื่อไปพูดคุยกับคุณกฤตนิชาพนารามครับถึงการดูแลระบบของทางเดินหายใจโดยใช้วิธีที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆเลยแหละครับใครครับทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องเอาธรรมชาติมาบำบัดคนที่ถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างเรามันเกิดอะไรขึ้นกับคน
1: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ภูเขาธรรมชาติพอเราตัวเราอยู่ติดกับธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันจะดีเพราะว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามีพวกเนี่ยค่ะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์หรือแม้แต่โทรศัพท์

0: มือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมได้เร็วและง่าย
1: จะถามนิดเดียวครับว่าอย่างเอกะเนี่ยครับศาสตร์ที่บอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นศาสตร์จากฝั่งไหนครับฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกหรือเป็นเอเชียดูมันญี่ปุ่นหรือความรู้เหล่านี้ที่เอามาทำให้ฟอร์เวอร์อย่าง
0: อ่ะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายึดหลักศาสตร์จีนก่อนว่า
1: คนเรามาจากศาสตร์จีน
0: ใช่ทางเนี่ยจะต้องมาจากศาสตร์จีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องลมปราณในร่างกายเป็นส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะชี่อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่มันหมุนเวียนในร่างกายเราอย่างการที่เราใช้ถ้ำเกลือเนี่ยมันก็คือการที่เราแบบว่าสูดเอาอากาศสูดเอาไอเกลือดีๆเข้าไปเพื่อไปปรับชี่ในร่างกายเนี่ยแหละค่ะไล่พลังงานเสียเนี่ยออก
1: เข้าเรื่องถ้ำเกลือดีกว่าครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเห็นชี้ว่าถ้ำเกลือ
0: ค่ะ
1: แสดงว่าอันนี้เลยใช่ไหมที่เป็นเกลือ
0: ใช่เนี่ยค่ะเกลือหิมาลายันที่เหมือนอย่างที่เราแต่งไว้ในห้องเลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ของจริงสีจริงไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรเลย
1: งั้นวันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได
1: ้ว่าอันนี้หน้าถ้ำเป็นอย่างเงี้ยแต่ในถ้ำมันจะเกลือขนาดไหน
0: ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความอลังการของในห้องค่ะ
1: ไปครับ
0: เนี่ยแหละค่ะผลิตหินเกลือ
1: จริงๆมันคือผลิตหินเกลือ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นคงต้องให้พี่มินเล่าท้าวความว่าหินเกลือมันมาจากที่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นหินได้เราเคยเห็นแต่เกลือขาวๆทำไมถึงมีคำว่าหินเกลือเกิดขึ้น
0: เกลือตัวเนี้ยมันเป็นผลึกที่เขาถูกอัดไว้อยู่ในแบบใต้ภูเขานานมากแบบเป็น250ล้านปีจนแรงกดทับเนี่ยมันทำให้เกลือเนี่ยแข็งกลายเป็นหินเลยค่ะความเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีภูเขาหิมาลัยเกิดขึ้นนะคะบริเวณนั้น
1: อ
0: ะก่อนหน้านั้นมันเป็นทะเลมาก่อนทีนี้พอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวปั๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นภูเขาหิมาลัยน้ำทะเลข้างล่างเนี่ยเขาก็เลยถูกเก็บไว
1: ้
0: จนแห้งแล้วก็กลายเป็นผลึกพวกนี้ค่ะแล้วก็มีคนเขาไปเจอ
1: แต่คือเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าพี่บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัย
0: ใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเราอินพุตมาจากปากีสถานเขาจะได้รับสัมปทานให้ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ อีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
1: เยอะมากงั้นต้องใหเล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยถ้ำเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
0: คือคนที่เจอการใช้ไอ้เกลือบำบัดแรกๆเลยนะคะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลางมีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมติว่าเราได้สูตรไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นอ่ะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสถานเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได
1: ้
0: การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอเกลือเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดโดยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้ครับ
0: ค่ะ
1: มันจะส่งผลดีต่อร่างกายเขายังไงบ้างครับ
0: ก็หนึ่งเลยนะคะมันจะล้างพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทีย
1: ม
0: ที่เคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
1: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บช็อต
0: ไฟช็อต
1: มา
0: อ
1: ันนี้เรียกว่า
0: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไปจากการที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะใช้คอมพิวเตอร
1: ์
0: หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกนี้ออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไป อย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยาก
1: ๆ
0: หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกลือเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกลือในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลก

ใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิ้น

0: ุ่งนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเนี่ยต้องมาวัดพลัง
1: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยเรามีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
0: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยเครียดไหมตับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทำงานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้นๆ
0: จากการอ่านพลังของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกัน
0: ยังไงต่อฮะ
1: ก็
0: เครื่องอันนี
1: ้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณของอวัยวะทุกอย่าง
0: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
0: ่
1: ะ
0: ออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: ครับผม
1: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
0: ่
1: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในนี้เขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
0: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
0: ครับผม
2: ครับผมอย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
0: ลักษณะงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวครับ
0: ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพดีๆกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: ลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะ
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าถ้าอยู่ในถ้ำเกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่อันเนี้ยจากเขียวเนี่ยกระโดดไปเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
0: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยละครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
2: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: have a Thai. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Thai. I have a Jean. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Jean. Phak Bung Thai. Phak Bung Jean. แต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆแหละ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
1: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยสิ
0: ก็ต้องที่ไทยสิเออเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งเป็นพืชเขตร้อน
1: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบต้าคาร์โบไฮเดรต
0: อ๋อเบต้าแคโรทีน
1: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้ง2อย่างเลยเราก็นำมามิกซ์รวมกัน
0: วันนี้เชฟทำเป็นเมนูชื่อว่าย
1: ำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น
2: ส่วนผสมของยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเกลือน้ำตาลมะเขือเทศราชินีซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาญี่ปุ่นซอสโกชูจังน้ำผึ้งเมล็ดงาขาวผงปาปริก้ากุ้ง
1: ค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
0: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
1: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
0: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมันแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
1: ให้กรอบๆก่อนเลยค่ะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็นำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
0: ทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ําเย็นที่เป็นน้ําเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทําอะไรครับเชฟครับ
1: เราจะนําไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ําที่ลวกด้วย
0: ได้
1: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บนึงให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: เชิญจ้ะ
1: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกจูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
0: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่แบบน้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
1: น้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: พอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปย่างกุ้งอ่ะฮะ
0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช่
0: คนละอย่างนะคะ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: พอเราดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น
1: สวยงามหอมมากเลยเอากุ้งออกนะ
0: ค่ะ
1: มาผมช่วย
0: ค่ะ
1: แล้วไงต่อครับ
0: เรียบร้อยแล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาแกะเปลือก
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วนะฮ
0: ะ
1: หน้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
0: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
1: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงาลงไปแล้วสวยงามมากอ่ะต่อไปทำไงฮะ
0: ต่อไปก็จัดจาน
1: จัดจานเลยจัดจาน
0: จัดจานก็เราจะนำกุ้งลงไปคลุกให้มีรสชาติ
1: ในนี้ด้วย

0: และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดเลิศหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น

0: ำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วน็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: แม่เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
1: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูเอฟซีแล้ววันนี้รู้อีกแบบหนึ่งว
2: ่
1: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหล

0: และเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: สับน่ารู้วันนี้ water culture w a t e rCulture Water Culture แปลว่าการปลูกในน้ำ Solution SOLUTION Solution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient PLANT NutrientPlant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หมดกันที่ลงทุนมาทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เช่าเรือแล้วก็ไปพบว่าเขาปิดเพราะว่าอากาศไม่ดีก็เลยลงทุนมานอนที่นี่คืนนึงนะอยากจะแบบว่าเอ้ยอยากพายมากเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ใช่เกาะธรรมดาเราจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายจินตนาการภาพไว้สวยหรูปรากฏว่าเปิดประตูมาตอนเช้าแล้วก็เจอฟ้าแบบเนี้ยฝนตกด้วยลมด้วยหนาวด้วยมีแนวโน้มนะว่าอาจจะไม่เปิดอีกเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานจริงๆดูจะแย่กว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปเราก็เลยคงจะต้องทำใจนะไม่ได้ไปทะเลสาบอย่างที่หวังไว้สัตว์ป่าก็บ๊ายบายนะคะลาก่อน
1: เราบอกลาแฟลตเฮดเล็กด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สถานที่และฤดูกาลมาซ้อนทับกันเราอาจจะเคยพาทุกคนย้อนไปในฤดูหนาวตอนที่ไปบ่อน้ำพุร้อนและเมืองเหมืองเก่าแต่คราวนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะต้องขึ้นเหนือไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไกลกว่าสหรัฐอเมริกา

0: ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับประสบการณ์แบบไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินทางที่แคนาดาตอนนี้อยู่ที่สนามบินแวนคูเวอร์ตกเครื่องไม่ได้ตกตัวเองไม่ได้ตกแต่กระเป๋าตกไปค้างอยู่ตรงประเทศทรานซิตกรณีที่กระเป๋าเดินทางมาช้าหรือสูญหายเรามีสิทธิ์เรียกขอเงินชดเชยจากข้อตกลงตามอนุสัญญามอนทรีออลในปีค.ศ.1999ขั้นตอนก็คือไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินทันทีเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าไม่มาจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเลือกแบบและสีของกระเป๋าจากภาพกรอกข้อมูลยื่นเอกสารที่จำเป็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินและที่สำคัญต้องแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะมารับกระเป๋าคืนด้วย
1: ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนตั้งแต่แรกเลยแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่วันทัวร์พรุ่งนี้เดี๋ยวออกเลยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนแหละพรุ่งนี้เราก็ต้องแช่อยู่ที่เดิมเพราะว่าต้องมารับกระเป๋าที่เดิมที่สามบินในวันพรุ่งนี้เซ็งเล็กน้อยตะกี้ก็ทำเรื่องอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องรถต่อแต่ละประเทศนี่มีปัญหาให้แก้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่เหมือนกันเลยนะก็รู้สึกว่าเออ นี่แหละความท้าทายของการเดินทางคิดในแง่ดีไปดีกว่า
2: หลังจากเช่ารถเสร็จแล้วภารกิจแรกเราคือจะต้องมาช้อปปิ้งก่อนแต่ว่านี่เราเจอกับดักแล้วอินเสิร์ต $1ปัญหาเนี่ยคือแพทเพิ่งออกมาจากสนามบินใช่ป่ะแล้วคือคนแลกเงินจากเมืองไทยมาเขาก็จะได้เป็นแบงค์อยู่แล้วไม่มีเหรียญก็เลยถามพี่แถวนี้บอกว่าทำไงดีไม่มีเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าน้องไปนู่นเลย customer service แล้วเขาก็ได้ให้อันนี้มาเป็นของแจซึ่งงงมากว่าแบบใช้ยังไงจริงๆนี่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันแยกออกมาได้แล้วก็เขาบอกว่า children's miracle network นะคะ donate 50เซนต์คืออันนี้เป็นการบริจาคช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่ว่าถ้ามาหยอดตรงเนี้ยเสียแน่ๆหนึ่งดอลลาร์พี่ใช้ไงอ่ะเข้าไปอีกเลยเ
3: หรอเอ๊ะคุณเคยใช้ครั้งแรก
2: กลัวไม่รู้ว่ามาแคนาดานี่คือสัญลักษณ์ประจำประเทศมาอยู่ในคุกกี้ด้วยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าคุกกี้เมเปิ้ล
0: ปกติอาจจะมีคนคิดว่าขวดใหญ่หรือขนาดที่มีปริมาณมากกว่าจะต้องมีราคาถูกกว่าแน่ๆแต่นั่นจริงหรือเปล่าเราลองมาดวลกันอะไรราคาถูกกว่าระหว่างน้ำ1แกลลอนขนาด4ลิตรกับน้ำแพ็ค24ขวดขวดละ500มิลลิลิตร
2: อย่างอันเนี้ย 0.0029 แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆอย่างเช่นสมมุติอันนี้ยูนิตไพรส์เป็น 0.00049 ก็แปลว่าแพงกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจอะไร
0: ป้ายราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในบ้านเราก็มีการบอกราคาต่อหน่วยอยู่บ้างแต่ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกที่และทุกประเภทสินค้าจริงๆถ้ามีบอกทุกแห่งก็ดีนะเวลาคิดราคาต่อหน่วยในปริมาณหรือปริมาตรที่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเทียบบรรยัติระยางให้งงถ้าเป็นคนไม่เก่งเลขอย่างแพทอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณอยู่หลายนาทีแต่ถ้ามีป้ายราคาต่อหน่วยแบบนี้ไม่เกิน3วินาทีได้คำตอบแน่นอนนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายการเก็บเงินค่ามัดจำขวดเพื่อลดการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเราจะได้เงินมัดจำกลับมาถ้านำขวดเปล่าไปคืน

เราไม่ต้องใช้ไอ้บันไดเลื่อนที่มันเป็นแบบไม่เหล็กหรอกค่ะ

เริ่มแล้วการเดินทางอย่างจริงจังของเราหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสนามบินรอบที่2ไปรับกระเป๋าดีใจมากเลยมันยังอยู่แบบสวัสดิภาพแล้วของยังไม่ถูกคุยกระจายอะไรเงี้ยก็เรากำลังเดินทางไปที่เมืองคิโลน่าใช้เวลาจากสนามบิน4ชั่วโมงแพทว่าไปถึงก็น่าจะฟ้าเริ่มมืดแล้วแหละ6:00 น. ถึง 1:00 น.

0: แพทดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้แห้งๆคงจะไม่มีร้านอาหารแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็มาจบที่ขนมถุงอีกแล้วเฮ้ยเสียสุขภาพกันตั้งแต่การเดินทางวันแรกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนใส่น้ำส้มเอาทาเคลือบไว้อะตะกี้แกะอันนี้มากเป็นเหมือนแบบสอดไส้แยมอะไรเงี้ยหวานมากรสชาติแบบจัดมากเดี๋ยวก็กินพร้อมกันซะเลยเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่งเมื่อวานซื้อมา2ยี่ห้อลองชิมดูว่าตกลงมันฝรั่งทอดโรสซอสมะเขือเทศจะเวิร์คหรือเปล่าแต่อันนี้เพราะว่ารสธรรมดาอร่อยกว่าเปรี้ยวอ่ะมัดด้วยแบบไหมไม่เอาไม่เอาแล้ว
1: มันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะวางขายกันในประเทศอื่นมากนักแต่กลับได้รับความนิยมมากๆในประเทศแคนาดานี่เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยกินคำเดียวเสียวไปถึงหน้าฟันรสนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกปากเราซะเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วมันก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวได้ในยามจำเป็นเพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองปุ๊บจะไม่มีร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารตามปั๊มตั้งเรียงรายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะซื้ออาหารหรือตุนเสบียงมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าจะต้องขับรถข้ามเมืองระยะทางไกล

การที่กระเป๋าเราตกเครื่องเนี่ยมันทำให้แผนการล่าช้าออกไปนะประมาณ1วันเต็มๆตอนนี้เมื่อวานแพถึงคิโลนาเนี่ยก็ดึกแล้ววันนี้ก็เลยจริงๆจะมีหลายที่ที่อยากจะแวะในเมืองคิโลนาเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะก็เลยรวบรัดตัดตอนเอานี่เลยแล้วกัน Knox Mountain เป็นภูเขาสูงซึ่งแพทอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะขึ้นไปที่ซัมมิตของภูเขาได้โดยรถนะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจเห็นมันมีที่จอดตรงนี้แล้วก็มีทางเทรลขึ้นไปเดี๋ยวแพทอาจจะไปถามคนหรือว่าไปอ่านป้ายเพิ่มดีกว่าว่าตกลงเนี่ยรถขึ้นได้หรือเปล่า

0: ุปเขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นเส้นทางที่รถสามารถขึ้นไปที่ซัมมิตได้ชัดเจน Get close for winter
1: การปิดถนนในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเพราะถนนบางเส้นโดยเฉพาะทางขึ้นเขาถ้ามีหิมะท่วมสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่าว่าแต่ทางลาดชันขนาดถนนหิมะพื้นราบยังขับยากเลย
0: เนี่ยถนนเนี้ยถนนท้องถิ่นเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เฮ้ยขับดีๆดิเอียงดิเฮ้ยเสียวโอ้ยมันเป็นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าถนนที่เป็นถนนใหญ่อ่ะเขามีการจัดการที่ดีมีรถไถหิมะออกไปสองฝั่งหรือไม่ก็ใช้แบบรถน้ำเกลือราดอ่ะ
1: เกลือที่ใช้ว่า road salt โดยรถบรรทุกจะขนกรวดทรายผสมน้ำเกลือโรยไปบนถนนกรวดทรายช่วยเพิ่มความขรุขระให้ถนนไม่ลื่นส่วนน้ำเกลือจะช่วยละลายหิมะทำให้น้ำแข็งไม่ก่อตัวขึ้นอีกและเป็นการลดปริมาณ road salt ที่จะต้องใช้น้ำเกลือจึงถือว่ามีประสิทธิภาพกว่าการใช้เกลืออย่างเดียวหลักการของวิธีนี้ก็คือปกติน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสแต่ถ้าผสมเกลือลงไปจุดเยือกแข็งของน้ำจะต่ำลงเหลือราวลบ6ถึงลบ16องศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่ต่ำถึงระดับที่ว่านี้หิมะหรือน้ำแข็งบนถนนก็จะละลายกลายเป็นของเหลวแต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือหากอุณหภูมิต่ำกว่าลบ16องศาต่อให้โรยเกลือจนกลายเป็นถนนดองเค็มมันก็จะไม่ช่วยอีกและนอกจากความเค็มเกลือโรซอลยังมีส่วนประกอบของเฟอร์โรไซยาไนด์ซึ่งถือเป็นสารพิษจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพรถยนต์และสิ่งแวดล้อมได้

ล้นมานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเรสแอเรียคือจะให้รถมาสามารถมาจอดพักได้ก็จะมีห้องน้ำอะไรอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำความสะอาดรถบ้างเพราะว่ามันเคลอะจริงๆอาจจะงงใช่ไหมว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเราขับไปมันควรจะมีแต่หิมะมันไม่น่าจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแบบอยากให้ดูตรงนั้นเลยข้างทางเนี่ยคือนอกจากหิมะขาวๆแล้วมันจะมีหิมะที่เป็นหิมะแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะเป็นหิมะโสโครกแบบนั้นอะแล้วเวลาที่รถบรรทุกแว่นเล่นผ่านเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหดีดใส่ฟึบฟึบนี่คือสภาพรถนะคะหลังจากที่ถูกหิมะโสโครกดีดใส่ก็จะเลอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันพอมันดีดจนไฟปั๊บอะมันจะไม่สว่างแล้วท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ขมุกขมัวมากเหมือนฝนจะตกคือพอไม่สว่างปั๊บถนนลื่นอีกมีอะไรโอ้โหทุกอย่างมันทำให้เสี่ยงต่อภาวะอันตรายอย่างเงี้ยก็ไหนๆแวะพักก็ทำความสะอาดเอาซะเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปเติมน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาล้างอันนี้มันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขามาจอดแล้วแอบเห็นเขาทำอย่างนี้แพทก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเรียนแบบบ้างเขาไปโกยหิมะมาเนี่ยจากเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็มาขัดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่ดูนี่นี่สะกดใบธรรมชาติอ่ะเจ๋งมากนี่ออกมาโสโครกแบบนี้เจ๋งดีก็ว่างๆก็นั่งขัดกันไปนะแต่แปลว่าไม่ไหวแล้ววิธีนี้มันโหดร้ายไปหน่อยต่อมือตัวเองอะไรเงี้ยก็เอาให้มันสะอาดที่ไฟอะไรอย่างงี้เป็นใช้ได้แล้วอย่างอื่นเอาไว้โอกาสดีๆร้อนๆหน่อยแล้วค่อยมาขัดแล้วกัน

ง32แล้วโอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ฟ้าขมุกขมัวมากหมอกเต็มเลยอ่ะแล้วก็ฝนตกนี่ตกหนักขึ้นแล้วพยากรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะบอกว่าฝนจะตกตอนเช้ากับตอนเย็นของวันนี้และจะตกไปอีกประมาณวัน2วันโหรอดไหมเนี่ยคือเดย์ไทม์ช่วงเนี้ยฤดูหนาวอ่ะมันสั้นอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้น7โมงตกประมาณ5โมงเย็นแต่ว่าด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะทำให้ฟ้าแบบอึมครึมแล้วก็จะต้องจบการเดินทางของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โดยการแวะไม่กี่ที่รู้สึกเซ็งมากเลยอยากขยายวันหากมีเดย์ไทม์ยาวๆต้องมาฤดูร้อนนะแต่ว่าฤดูหนาวมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะคุ้มค่ากับการแลกมาก็ได้

แล้วพร้อมออกเดินทางแพ็คของเรียบร้อยวิวหน้าที่พักดีมากนี่มีระเบียงให้ชมวิวด้วยเนี่ยลองสังเกตดูนะเวลาหิมะที่มันยังไม่โดนน้ำอ่ะที่มันตกลงมาใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบเกล็ดนุ่มๆละเอียดละเอียดคือป่นได้เหมือนทรายอ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันโดนฝนตกหยดๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งแบบเหมือนรวมตัวกันแน่นๆน่ะแล้วมันลื่นมากเนี่ยดูตรงลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนี่เราจะต้องขับรถในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดินก็ยากพื้นตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวลื่นเลยเราไปสนุกบนลานไอสเก็ตกันนะคะ

หินแบบที่มีน้ำแข็งปกคลุมเหมือนน้ำตกแข็งอ่ะสวยดีเออฝนผสมหิมะผสมหมอกทีอินวันสะใจไปเลยครบสูตรฤดูหนาวแต่ข้างหน้านี่เรานี่รถบรรทุกดิดน้ำสกปรกใส่อีกแล้วนี่ให้ดูข้างๆความสกปรกของหิมะคือตอนนี้เนี่ยนะปัญหามันไม่รู้จะไปไหนเทรลเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศแย่มากหิมะลงหนาทางลื่นแล้วจริงๆเนี่ยแพทได้ข่าวมาตอนที่อยู่ที่สนามบินเจ้าที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยแคนาดาถูกพายุหิมะถล่มอาจจะเป็นผลพวงของพายุลูกนั้นก็ได้ดูสิกองเป็นพเนินเลยอะอย่างนี้จะไปเดินเทลได้ยังไงขับมาเทลส่งเทลปิดหมดเลยนะนี่ไงโรเจอร์พาสเซ็นเตอร์โอเคเจอแล้วจุดหมายที่พึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Glacier National Park ซึ่ง Visitor Center ของเขาอะชื่อไม่เหมือนกันชื่อว่าโรเจอร์พาสอยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราลงไปถามดูว่าเราจะมีที่ไหนที่สามารถไปได้บ้างไหมในสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะโอ้โหตกหนักแล้วเนี่ยอาคารข้างหลังนี้คือ Roger Pass Discovery Center ที่เราตามหากันนะมันคือ Visitor Center นั่นแหละแพทก็เข้าไปถามข้อมูลเขาเรียบร้อยได้ความว่า Glacier National Park ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำทั้งสิ้นนอกจากเล่นสกีซึ่งสกีเนี่ยแพทก็ถามเขาต่อว่าบิกินเนอร์เล่นได้ไหมเอาแบบไม่ต้องยากมากเขาบอกไม่ได้จะต้องเป็นแบบนักสกีที่แบบว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงจะยากแหละกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบนี้นะดังนั้นเกเชอร์เนชั่นพาร์คเราก็คงจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะอะไรทั้งสิ้นนอกจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปต่อว่าเราจะยังไงกันดีนะแพทก็ยังไม่รู้เหมือนกันเล่นหิมะไหมเล่นหิมะไปพังๆเนี่ยเฮ้ยเรามองไปข้างบนดิหิมะตกมาจากฟ้าแบบเนี้ยอย่าหาว่าอย่างงี้เลยเหอะ

0: โอ๊ยวันนี้ตัวหนามากล็อกรถก่อนปึ๊บโอเคตัวหนาดูดิพองเป็นแหนมเลยข้างในใส่6ชั้นอุ๊ยวันนี้หนาวแบบเอ็กซ์ตรีมนะคะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวล่วงมาถึงแล้วสะพานธรรมชาติ Natural Bridgeแพทว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะโอเคสำหรับการเดินทางและการถ่ายทำมากๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหิมะตกฟ้าครึ้มอึมครึมทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานเป็นวันที่เสียเวลามากแต่ว่าก็ถือซะว่าแบบขับรถเปลี่ยนโลเคชันแล้วกันวันนี้เนี่ยมีแดดดูตรงนู้นโอ้อุ่นใจมีแดดแต่ก็ไม่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้มีสะพานแล้วในหน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่า Kicking Horse River
1: Kicking Horse River แม่น้ำม้าเตะตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าสงสัยคนที่ตั้งชื่อนี้จะต้องโดนม้าเตะแน่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงในปีค.ศ. 1858คุณเจมส์เฮกเตอร์หนึ่งในสมาชิกของคณะสำรวจได้เขียนรายงานว่าเขาถูกม้าของตัวเองเตะเข้าให้ขณะที่กำลังสำรวจแม่น้ำในบริเวณนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อแม่น้ำซะเลยและไม่ใช่แค่แม่น้ำม้าเตะยังลามไปถึงช่องแคบม้าเตะกับหุบเขาม้าเตะด้วยมองกลับมาที่เมืองไทยเองก็มีหลายชื่อเหมือนกันที่พอพูดขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ของชื่อได้ทันทีอย่างเช่นคลองสุนัขหอนหรือคลองผีหลอกที่อัมพวาบางทีแค่การตั้งชื่อสถานที่ก็สามารถฉายภาพสะท้อนบริบททางสังคมได้ดีต่างประเทศเรามักจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจส่วนเมืองไทยอาจจะไปทางความเชื่อลี้ลับแต่ยังไงก็ตามความแตกต่างก็ถือเป็นความสวยงามของแต่ละสังคม

นี่เลยชัดเจนมากสะพานธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบร่องเข้าไปเดี๋ยวแพทย์อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าคือลองนึกภาพจินตนาการตามแบบที่มันไม่มีหิมะนะบริเวณที่เป็น Natural Bridge เนี่ยมันเคยเป็นน้ำตกมาก่อนตกลงมาฟู่ฟู่ฟู่จนน้ำเนี่ยมันกัดเยอะขึ้นกัดจนกลายเป็นช่องแคบมันเลยแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นร่องเห็นปะข้างในอ่ะเกิดมาเป็นสะพานเจ๋งดีสะพานธรรมชาติ

0: ขับรถต่อไปไม่ถึง10กิโลเมตรจาก Natural Bridge แล้วก็จะมาถึง Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตอันโด่งดังของอุทยานแห่งชาติโยโฮ
1: Can I ask you something? Is it possible to walk on the lake without the equipment?
2: Yeah, there's a walking trail on the side of the lake, on the far side.
1: Yes.
2: That way.
1: แพทย์รู้แล้วเส้นทางเดินเทรลเนี่ยคือเส้นทางรอบทะเลสาบแต่ว่าเราก็สามารถเดินบนทะเลสาบเลยก็ได้นะคือถ้าให้แพทย์เลือกแพทย์เลือกเดินบนทะเลสาบดีกว่าเพราะว่าเดินรอบๆริมๆ มันก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหิมะเหมือนกันหมดวงวางดีใช้ได้บอกชื่อทะเลสาบก่อนดีกว่านี่ชื่อทะเลสาบ Emerald Lake ตั้งตามชื่อสีมรกต Emerald Lake ทะเลสาบโอ้ยอ๋อเดี๋ยวออกมาเดินตรงนี้ลืมบอกว่าตะกี้เขากำชับว่าคุณสามารถเดินบนทะเลสาบได้นะแต่ว่าอย่าเดินทับลายของสกี
3: There's a ski trail there walk on the ski trail just walk beside it
1: อ๋อโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินออกมานอกเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นแนวที่เขาเล่นสกีกันอย่าไปทับลายเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนเส้นทางจักรยานกับเส้นทางถนนคนเดินอะไรแบบเนี้ยอ่ะเล่าต่อ Emerald Lake เป็นทะเลสาบสีมรกตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะอยู่เบื้องล่างหมดนะตอนนี้หิมะคลุมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วแพทถาม Information Center เมื่อวานเขาบอกว่ากว่าที่หิมะเนี่ยจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำสีมรกตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนคือมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเฮ้ย8เดือนนี่หว่าไม่ใช่6เดือน8เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนยันมิถุนายนดังนั้นใครอยากมาเห็นสีมรกตของ Emerald Lake แห่งนี้ก็จะต้องมาในหน้าซัมเมอร์เท่านั้นนะคะอย่าหวังว่ามันจะละลายง่ายๆโอ้ทะเลสาบมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าเราจะเดินไปถึงไหนดี

0: ันข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
1: เย
0: ้ไอ้ขบ่าวสิลูก
2: ปันข้าวมานี่แล้ว
0: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
0: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
0: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
0: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้าง นะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับ

0: ื่องมันจะเป็นสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดื่มเข้าไปมันบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
1: ้เข้าไปเลยครับ
0: อ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
2: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: Anybody and other
3: people. Can you? It's better
4: than
3: throw it away.
4: Yeah.
3: Right? Yeah. Okay. So, let's do it. Go ahead.
4: Okay. Thank you.
3: Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much.
4: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

ก้องชนะจากสกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Stop and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Yeah, Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้ว
3: อ
0: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
2: It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pants.
0: Wow! You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: See the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
0: uh-huh, yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of the environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going,
0: yeah.
6: you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member in my community.
0: Mm-hmm.
6: And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment
0: mm-hmm.
6: And it's just a great way to help the New York City environment by
0: yeah.
6: you know reducing waste
0: and stop that like production right
6: yeah mm-hmm. definitely production mm-hmm. waste transportation waste mm-hmm. all of that manufacturing costs
0: mm-hmm.
6: so it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
3: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมา
4: โอ้ยโอ้ย
0: ร้องเหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินเนี่ยมันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเน
1: ี่
2: ยซึ่งก็เกิดอันตรายต่อเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้ก็เรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับ
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบแบบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีคร
1: ับ มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: มารยาท
1: โอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
7: ใช่ครับพี่
1: อุปกรณ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
7: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: สายพบโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
7: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
7: ับ
1: ตอน
7: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
2: กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาของบ้าน
7: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
7: ใช่ครับ
1: มันคือการโอ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
7: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
7: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
7: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
7: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
7: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
7: ใช่คร
1: ับนะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
7: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
7: เราก็จะใช้ PU foam ครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
7: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
7: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
7: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
7: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
7: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
7: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
7: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
7: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
7: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
7: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมันเป็น A กับ B กันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
7: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
7: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
7: บึ้บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้งานได้
7: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
7: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมล่ะ
7: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
7: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
7: ใช
1: ่ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
7: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
7: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
7: คร
1: ับผมไป
7: มันชวนปูสุดเลยมันชวนเอาให้สุดเลย
2: อ่ะ
7: นั่นแหละพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงอู้เอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ไม่ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีอันนี้คือโฟม
2: อันนี้โฟม
0: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลืองของ
2: เปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแครงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ตอนมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
0: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจนความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหม
1: อย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคานี้กระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันจะสะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบบวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือ
2: ข้
0: อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วถ้าไม่จำบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับก
0: ็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอังกฤษกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเก๋เรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ด
1: ับแร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาก้าวเดินเนี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสมุดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำควันมนุษย์ทำแล้วก็
1: ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ2ถึง3เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง7ถึง10เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงด
0: ินใช
1: ่ไ
0: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: ครับ
0: คราวนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ยเจ็ดถึงสิบเซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่มันลงเรื่อยๆ
1: ถ้าสิบปีก็ไม่บรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่สองคือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตรสองเมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็นสิบยี่สิบเมตร
0: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะฐานเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับเพราะยังไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อ
1: ไ
0: ท
1: โยถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลย
0: เ
1: นี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญ

0: มากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: อยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้มาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริ

0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วทำการถมดินเข้าไป
0: ครับ
1: บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออประหยัดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นั่นเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
0: เนียนๆแต่
1: งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่
2: คร
0: ับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้
2: ายไม่ใช่เป็นที
0: ่ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
0: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
0: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือถ้าขายมาติดวาง
2: เพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: อ๋อใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไป
2: เหรอเทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ย
2: ใช่
0: ไ
2: ห
0: มฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้
0: องเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้านอมรินทร์ทีวี

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eco learning with lot ซึ่งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัทธิสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกัน

ออกตลาดนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง

0: ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ไอ้คนดูนะว่าตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ้าวโอเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: อ้าวจะนับเป็นวันเหรอ
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เดือนละแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูให้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มัน

0: ได้ไงที่เขาเสกกันนี
1: ้เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
0: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างเงี้ยไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
1: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
0: ไปบ้านญาติก่อน
1: แล้วเห็นเขาทำ
0: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
1: ที่ลมสัก
0: ลมสัก
1: ที่เพชรบูรณ์ตอนนี้ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
0: อำเภอลมสัก
1: ใช่
0: แล้วเขาทำเยอะไหม
1: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่ 3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านอย่างเงี้ย
0: เฮ้ย
1: แล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
0: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
1: ิน
0: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
1: อยากได้เหมือนเขา
0: แล้วก
1: ็ได
0: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
1: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
0: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: บ้านเราเป็นเกษตรกร
0: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
1: พี่ลี
0: ตัวพี่ลี
1: มีค่ะ
0: ทำอะไร
1: ปลูกดอกไม้
0: ปล
1: ูกดาวเรือง
0: ดอกดาวเรือง
1: ค่ะ
0: แล้วดาวเรืองดีไหม
1: ดี
0: ก็ดีอะ
1: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มี
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยปลูกด้วย
1: ค่ะ
0: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
1: สี่ปี
0: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
0: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
0: เอ้า
1: เรียนรู้เอง
0: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมา
1: ให้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลยสำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได้
0: ได้เหมือนงาน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได้
0: ไหนลองทำท่าเสกเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเสกกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันไม่ได้ปลูกอย่างนั้นฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่างงี้
2: 4
1: เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี้
2: ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินนี่ก็หน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50
1: เซนไม่เกินนี
2: ้
1: ไร่หนึ่งเราลงกี่ต้นนะ
2: ไร่หนึ่งใช้ประมาณ 5,000
1: ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ใช่ค่ะถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะมาเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้
1: ได
2: ้ต้นหน่อใหญ
1: ่
2: สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
2: เพื่อ
1: กันมันบาน
2: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบัติหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบบีมันปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดกันเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนวิธีก่อนไป
1: นี่ไงปัด
2: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถ
2: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไป
2: ค่ะ
1: ทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: ดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
2: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเอโบ
2: เ
1: อโบอ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืน
2: เพราะ
1: มันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไง มันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
2: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
2: โอเคน่าจะใช่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
2: ้3เดือน
1: ค่ะ3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันนี้คือต้นๆเค้าเลย
2: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซส์นี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเค้าถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
2: 6เดือน
1: able
2: 6เดือน
1: able มาตอน6เดือน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะน
2: ั้น5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีหรือไม่

0: พราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหนอนเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
1: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
0: อ
1: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
0: อ๋อช่วงหน้าฝน
1: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
0: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
1: ใช
0: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
1: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
0: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
1: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
0: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
1: ใช่หิมะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
1: ใช
0: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
1: แพง
0: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
1: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
0: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
1: ของเราก็ถูกลง
0: แต่ผลผลิตเราดีมาก
1: เยอะ
0: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
1: วันเป็น100กิโล
0: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่ได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
2: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
0: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
1: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการ
0: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
1: ค่ะ
0: ตัดทำไม
1: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะ
0: เ
1: พราะมันกินไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้กินไม่ได้เหรอ
1: มันแข็ง
0: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
1: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
0: อดลงมา25เซน
1: ค่ะ
0: ปั๊บเราตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
1: ประเทศลาวนี่แหละ
0: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงนะ
1: ค่ะ
0: ฝรั่งนี่ต้องโอ้ไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บต้องพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอาไม้วัด25เซนทําขอบ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด
0: เดียว
1: ไม่ต้องใช้เครื่องมือทําสมัย
0: ก็ใช้มีดตัดแหละ
1: ค่ะ
0: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
1: ครอบในครอบครัว
0: เฮ้ยนี
1: ่ตัวเล็กตัวน้อยทําหมด
0: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
1: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
0: แม่ค้ามาซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างนี้ใช้นี้แต่อันนี
1: ้ไม่ได้กิน
0: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
1: ชาวบ้านไม่ได้กิน
0: นี่ไปไหน
1: เขาทำส่งต่างประเทศ
0: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปก
1: ินไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
0: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
1: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
0: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
1: ค่ะ
0: เขามีอะไรบ้างนะมี
1: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
0: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
1: ใหญ่สุดคือแบบนี
0: ้เอโบเอเขียว
1: ใช่
0: เอเขียวคืออะไร
1: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
0: แบ่งตามนั้น
1: แบ่งตาม
0: ราคาจะลดหลั่นกันไป
2: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสาร

0: วิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวหนึ่งก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้กับสารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
1: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
2: อันนี้เล็กนะ
1: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน
2: บานทุก
1: รุ่นเราต้องเอาออก
2: เพราะมันไม่ได้ราคา
1: ใช่
3: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
1: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
3: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละ
2: อันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
1: อันนี้
2: ต้องออกนี้ได
1: ้ค่ะได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
2: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบางหนึ่งด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
1: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
3: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
1: โบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
3: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
1: ค่ะ
3: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
1: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาช่างเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
4: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณพันกว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไล่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ดพันกว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหวานเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หวานเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหวานเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมา
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่ะ
2: ม
1: ันแค่โตเป็นต้นเล็ก
2: ๆ
1: ก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้ว

0: ไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
1: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
0: ปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
1: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
0: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร่
1: ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
0: 5-6,000 ต่อไร
1: ่ค่ะ
0: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
1: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
0: ปลูกต้นกล้า3เดือน
1: ค่ะ
0: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
1: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
0: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
1: คุ้ม
0: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
1: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
0: ฤดูฝน
1: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
0: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยัง
1: ไงใช้ยาฉีด
0: ค
1: ่ะไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
0: ทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
1: 5ไร่
0: เราใช้คนงานกี่คน
1: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
0: 4-5 คน
1: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
0: 5ไร่
1: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
0: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
1: 6โมงเช้า
0: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนนั้นไปทำอะไรต่อ
1: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
0: อ
1: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
0: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมอันนี้จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
1: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
0: ่อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือไง
1: ไม่กันมันล้ม
0: ทำไมอ่ะ
1: กันมันล้มกันลมพัด
0: เพราะที่นี่เราลมแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
1: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หน่อไม่ค่อยขึ้น
0: ต้นเขานิ่งๆ
1: ใช
0: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
1: ้
0: ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
1: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
0: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบังกัน
1: ใช
0: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
1: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
0: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องหน้าสิ
1: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
0: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
1: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
0: หมอโทรปรึกษาได้
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
1: มีค่ะ
0: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
1: มีค่ะ

0: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไง
0: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
0: แล้วจะขอส่งด้วยนะอะไรเงี้ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
0: ไม่หัก
1: เฮ้ย
0: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
2: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขาหาของ
0: บินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
0: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เขาเราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
0: เดือนนึงใช้
1: 2 ครั้ง
0: ส
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
0: ค่ะ
1: หวานเลย
3: แล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจไหมครับเน้นต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตเน้นการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
0: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
1: โคนเน่า
0: ค่ะ
1: ต้องทิ้งไหม
0: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
1: รักษาเขาเฉย
0: ๆค่ะรักษา
1: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
0: ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
0: ใช่
1: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอ่ะนะไอ้ที่3เดือนแรก
0: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่ออ่ะค่ะ
1: เหมือนคนไข้
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
0: ้มีแปลงที่ถ่ายทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
1: ทำไม
0: ข้างหลังเนี้ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
1: อ๋อแดดมันไม่ถึง
0: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
1: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นอ่ะ
0: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
1: ทดลองปลูกก่อน
0: ก็ลองปลูกกับ2ไร
1: ่หว่านมันตรงนี้ดู2ไร
0: ่2ไร่
1: เจ๊งมั้ย
0: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
1: แถวบ้านเนี่ยเรียกว่า2ไร่น่ะเจ๊ง
0: ไม่เจ๊งเพราะเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
1: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยชำ
0: มันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
1: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
0: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
1: เจ๊งไหม
0: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
1: ้ใช้คำนี
4: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือด

0: และช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินค่ะ AboA, B, C แต่ที่มัน
1: ได้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ยังไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ยังไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขาส่งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี้เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษ
1: ั
2: ทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือเมื่อง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีน
1: ค่ะ
2: ไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ

0: จริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
1: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
0: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
1: เหมือนการประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
0: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
1: ไม่ได้
0: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
1: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
0: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
1: ใช่
0: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อทุกปี
1: ต่อทุกปี
0: ต้องต่อทุกปีที่นี
1: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
0: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
1: ส่งเสริมตลอดเวลา
0: ทุกวันนี้ทำอยู
1: ่ทำอยู
0: ่วิธีการเป็นยังไง
1: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
1: ์ค่ะไม่ค่ะทุก
0: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
1: ไม่ค่ะทุกที่
0: ทุกที่
1: ในประเทศไทยเลย
0: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
1: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
0: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือหัวใจหลัก
1: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
0: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
1: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
0: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
1: ตัวเลข
0: ได้เงินเท่าไหร
1: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
0: นี่ดูบินด้วยดูบิน
1: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
0: ิน อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: A เขียว 4.8 A ขาว 1.7
1: รวมดีกว่ารวมดีกว่าร
0: วมแล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาท
1: ค่ะ
0: วันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
1: ทุกวัน
0: แล้วช่วงนี
1: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
0: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
1: เพิ่มทุกวัน
0: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้เอางี้เอาอันนั้นมาอันนั้นมาเออวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้ไม่ได้
0: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
2: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองล่ะครับ

าห์หน้าเกษตรกันเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทคนิคบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อย

0: เลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆ

0: องครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วเหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 น.ยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงสารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์

ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพวกลงเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวถงลูกเรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าแถวหน้าเกาะหรือว่าริมขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเล
5: ย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่เข้ามานะและสองอุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำงาน
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
6: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย
0: ์ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้นไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอิงบอลไปทิ้งจนวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มปรับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวไง
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
0: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
6: บนบ้านเราก็จะมีแยกให้เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะ

0: ยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
1: ทุกหลังนะครับ
2: ใส่ถังปุ๊บไม่เสียขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำเอ็มน้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
2: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยหน้าตอนนี้เนี่ยคนกอบไปทักพูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักมันกอบไปทักนะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
4: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
0: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
5: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
2: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ด้วยก่อน
5: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
5: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
6: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดอย่างเงี้ยไม่เอาไม่มีใครกิน
3: ป้าพูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้ข้าวกลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
3: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลารองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
2: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
3: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีฝังทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีเนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะ

0: จนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะแล้วก็เอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีบวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
1: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
0: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
1: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย์
2: 2แบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดน่ามากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
1: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
3: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
1: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
3: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
1: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
4: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
1: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
5: ตอนนี้เรามาตกปลาตกปลากล้วย
6: ครับผม
5: อันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทะกาไม่ต้องโยนไปไกล
6: เฮ้ย
1: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไประลึก
3: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
0: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
3: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
0: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได
1: ้กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
3: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
0: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
3: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
1: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
7: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
3: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
7: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
2: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
7: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
0: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
7: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะครับ
3: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
7: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Prick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Prick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนยจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคันนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มิลลิเมตรระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่ 1. การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงคว ควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ู่ตรงไหนอะคะ
1: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
2: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
2: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
1: มันไม่มีขนค่ะ
2: นี่หรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
2: ไม่มีขน
4: โ
2: หมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
1: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
2: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
0: ไม่เจอเลย
1: นี่แล้วว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกแล้วว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
2: ได้ค่ะได
0: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
2: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลง
1: นะให้พี่เขาพาไป
0: โอเค
4: เบนนั่นใช่แบบมันน้อยไหมล่ะ
0: น่าจะไม่ใช่
4: มันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เออ
0: แถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตามต้นไม้เนาะ
3: เจอแล้วพี่ใบหมาน้อย
4: เฮ้ย
3: ไปเร็วไปเร็ว
4: เจอแล้วเหรอคะ
3: เจอเลย
5: ต้นนี้
6: ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นไรแค่นี้เหรอ
4: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
6: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
4: นี่คือมันจะโตได้อีก
2: มีขน
6: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
4: นี่ค่ะ
6: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
4: ได้ค่ะ
3: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
6: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกินนะ
4: แล้วว่าเหรอพี่คะ
7: แล้วต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
8: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
7: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
6: มันมีเมล็ดของมัน
3: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
6: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
8: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะ
3: เย
6: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะ
6: เ
3: อาดินใส่ดีเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อย
4: หลังจากที่เดินป่ากันมา
6: เหนื่อย
4: แตกจุด
3: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
6: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
3: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นนี่อะไรเนี่ย
4: เหมือนยังไงอะคะ
6: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
3: ได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
3: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนมุ้นยังไง
4: ใช่
3: เป็นใบไม้แบบนี้นี่เหรอเก่งปะ
9: ลึก
7: ๆแมนดู
8: ไม่ต้องขยับมา
6: ของใช้แล้วมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
4: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
6: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
4: เสียดาย
6: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
4: ได้
9: ไปดู
4: ไหนเอ่ย
6: ตรงนี
3: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
6: เก็บเลยเก็บเลยมีใบใหญ่ๆนี
3: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
6: ่
3: ะ
6: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวเห็นไหม
3: อันนี้ได้ไหมอ่ะ
6: ได้ครับ
7: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
3: โอเค
6: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆเนี่ย
3: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
6: เก็บเชือกเขา
3: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
6: เก็บแล้วได้ครับ
3: ได้เหรอ
6: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันสีเขียวแก่แล้วครับ
3: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
4: โอเค
3: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
6: ได้ครับ
3: มันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันคนเยอะ
6: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
3: อันนี้น่าจะได
6: ้ได้ครับได้
3: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
6: เยอะว่าให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
3: แล้วก็มี
6: ต้นนู้นกัน
3: มีเหมือนกันเหรอคะ
6: มี
3: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอะหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
10: กินข้าวลูกกินข้าว
3: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
6: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้แค่นั้นงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอะ
9: อร่อยนะเน
7: ี่
9: ย
7: แต่ลองชิมดูนะคะ
10: มันเผ็ดนิดนึงตัวนี้ถ้ามีเผ็ดมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตงไ
3: หมเผ็ด
4: กว่ากันครับ
3: อันนี้อันนี้เหรอ
9: โอ้ยยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะ
6: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
3: กินได
6: ้ไม่เก่งอ่ะ
3: นิดหน่อย
6: นิดหน่อย
9: พี่ไม่ชอบ
3: เร็วเร็วจิ้มอะไรนี่คะ
10: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได้
3: เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข่
10: เยอะค่ะ
9: ผู้ค
4: ขมอ่ะ
3: พี่เฟย์อ้ำ
10: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
1: เผ็ด
10: ขอบ
9: คุณค่ะ
3: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มลาบขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
9: ถ่ายเผ็ดยังไม่เสร็จ
3: พี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
6: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมอ่านไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
3: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
6: จะมีชุบแป้งทอดม
3: ี
6: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบมะน้อยด้วย
3: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
4: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็ไม่มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปัญญาชิมรสชาติแล้ว
6: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
1: ได้ค่ะ

0: ไปหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
1: จานหนูลองขยี้หน่อย
0: ลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
1: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกเห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
1: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
1: เฮ้ยเ
2: พ้อเอามือมานี่ไงวุ้น
1: โอ้ยวุ้น
2: นี่เพราะว่าเอามือมา
1: โอ้ยมันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อนโอ้
1: อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
3: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มันปังโอ้วุ้นมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
1: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
1: โอ้ยไม่ได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้วว
0: ุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ยังไงขยี้แล้วก็ใส่
1: น้ำในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผมวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังเป็นน้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่ขาด
4: เหมือนซักผ้านี่เดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นไปที่ป้ายได้เพื่อได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี
2: ่หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
1: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
1: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
1: ทดลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
5: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแสนอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
0: นมสด
1: น้ำสดหอม
0: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเลยก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้
2: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะลองทำดู
1: เว้ย
0: เอาสั้น
6: คลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
1: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: ใช่แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเรา
1: เรายังไม่ได
0: ้ไปขออ
2: ันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
6: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
1: เหนียวขึ้นค่ะ
2: ดูสิแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็น
2: น้ำก็เหมือนกับที่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
1: มีประโยชน
2: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
6: ม
0: ัน
6: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
2: แอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
2: ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
4: ได้เลย
2: อ่ะ power
4: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
0: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
2: พอไหม
1: ควายเหนียว
2: มือเป็นมือเลย
6: แล้วก็บีบปูด
1: ของบุญก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
2: ่ยังไม่ออกยังไม่มา power เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยังไม่ออกเลยสักนิด
2: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
1: กลิ่นใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้กินใบเตย
2: เพราะว่าอยากได้กลิ่นเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
1: ขยี้
2: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปเลยไม่ใช่แล้วได้ยังได้ยังยังไม่ข้นยังไม่ข้น
6: หอม
4: เดี๋ยวเอาน้ำสดมาใส
2: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
1: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
6: ขยี้หรือเหมือนเดิมขยี้
2: แล
6: ้
2: วของเราไม่ต้องใส่
0: ของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
2: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
2: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากรอง
2: อะไรโอ้ยผม
6: มันกินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินน้ำมันด้วย
0: เอามาไม่ต้องคัดโอเคเอามาใส่มาอีกและเรา
2: จะ
1: กินเหม
0: ือ
1: น
0: ใส่มาเลย
2: จริงจริง
0: เทเลย
6: จริงเหมือน
0: ปล่อยลงมาด้วยปล่อยลงมาด้วย
2: ยกมือลื่น
0: นั่นแหละ
2: อึ๊บอ่ะพอแล้วค่ะ
0: โอเคแล้วคันกัน
2: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
0: ลง
6: ส้มเป็น
0: จะเอาให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะ
1: พอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะ
6: มันก็เสียไปฟรี
0: ๆพอแล้ว
6: ล้างก็มันก็จะหลุดออกไป
2: ได้แล้วค่ะ
0: ก็ตรงนี้ไว้ข้างล่างตอนนั้นไว้ข้างบน
2: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับบีบบีบบีบบีบ
0: โอ้โห
2: ได้เยอะมาก
6: หุยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
2: ไหนเสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลย
6: มันยังได้อีกนิดนึง
2: ได้นิดนึง
6: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
2: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
1: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วใส่ตัวนี้มา
2: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใ
2: ช่อันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
2: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
2: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอากาศร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลย
6: ปิ๊บปีดี
2: เทเล็กนี้ใช้ช้อนหุยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ย
6: เฮ
2: ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
2: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
0: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
2: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วย
2: โอ้
0: แล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
2: หุ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
1: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
2: นั่นไง
6: เล็กๆ
2: เวลาปวดหัวนะก็แงะไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
1: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
6: ้แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
2: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
1: ขอพี่เขา
4: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
2: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะ
6: โอเคจุดจุดจุด
2: นี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้วค
6: ่
2: ะ
6: ใช่รอให้มันแห้ง
1: โอ้ดูดิมันปัสสาวะเลยเนี่ย
0: ตักอันนี้ใส่มา
2: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
6: ว้าย
0: ถ้ามันไม่สวย
5: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวง

0: ใช่ไหมคะ
1: แห้งแล้วแห้งแล้ว
2: กินได้แล้วกินได้แล้ว
1: นี่อันนี้แห้งแล้ว
0: พี่เฟย์เร็วๆค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
4: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
3: ถือว่ามีประโยชน์
4: กว่าอ่ะน้องป้าลองชิมดู
3: นางแหมเล่นมุกมีคนรับมุกนี่แหละดี
4: เราขำกันสองคน
3: ไม่มีใครขำเลยป้าเอ้ย
4: เป็นยังไงคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
4: หอมกลิ่นนมมาก
0: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
5: ดำๆเนี่ย
0: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
2: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
3: โอ้ยแต่ชนะเลย
6: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
3: หมาน้อยคั่วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินมาร้อยคั่วโลกเหนือเย็นเลยนะคะ
4: อันนี้ดีกว่าน
0: ี่ค่ะขอบคุณค่ะ
3: งั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
2: เป็นไงคะ
0: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
3: ส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: อ
0: ันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบๆกับกรอบแอปเปิ้ลด้วย
3: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
0: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยพูดเลย
3: แหนบพี่เฟย์ตลอด
0: มันเป็นเยลลี่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
2: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
0: แต่ว่าม
3: ันจะหวานๆเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
0: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
2: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
3: กันบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
0: แข็งแน
2: ่นหมาน้อยครับชิมดู
0: นี่ควายหวานๆนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
4: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
7: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
2: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
0: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
8: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbsor.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
0: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
2: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
3: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
0: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
2: น้ำปั่น
3: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ฟุตสลัดหมาน้อย
4: คนนี่มันดำมันจะ
0: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลย
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
10: พลังแห่ง

น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวสาคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: ร้องเหร
0: อฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วหรอคะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านแน่นสาระการ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพระยามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: งจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อ้าวเต๋า
1: วันถึงนะครับ
2: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็ปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
1: จบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ไอ้ที่เราเรียกว่าชุดย่ายาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยก
1: ัน เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ตั้
2: งแต่อาคารอาหารอาภรณ์แล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
2: ม
3: ีเตรียมอะไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองทหารที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้าน

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยปังกวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต๋าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์

ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง

ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยมวิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lot Sukห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัทธิสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาลานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ับอำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
2: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จแล้วเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
2: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
2: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานเราก็จะใส่น้อยนิดนึง
2: ก็คือปวยกัก
4: ของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยนะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
2: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
2: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
2: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
2: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
2: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค
2: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
2: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออหลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะ

เลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ใช่หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: เอามาตาก
0: ตากไว้เนาะอันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
0: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
0: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
0: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
0: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
0: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
0: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจัดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
0: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
0: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านพายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดท
2: ั่
1: วไปใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: มันดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันผักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
1: อ่

0: เดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
1: ตัด
0: ก้อนไหนดี
1: ตัวก้อนนี้ก็ได้
0: ได้
1: แล
0: ้
1: ว
0: โอ
1: ้
0: เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ
1: ่กว่านะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
1: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
1: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
2: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
1: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
1: ใช่
0: แล้วแล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
2: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: อันดับแรก
4: จะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
3: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
3: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
3: ปึ
4: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
3: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
3: ซอยเลย
4: หั่น
3: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
3: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
3: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
3: ้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
3: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
3: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
3: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
3: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
3: อันนี้คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
3: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
4: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
3: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
3: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำ
3: ๆ
4: จะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำๆเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
3: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
4: ่อต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
3: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
3: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
3: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
3: ่
2: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
3: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
3: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
1: ้
3: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10 กว่าวันแล้วคือแห้ง
4: แห้ง
3: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
3: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
3: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
3: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
4: า
3: ะ
4: ไม่ต้องเยอะค่ะ
3: ตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
4: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
3: กระทะร้อนแล้ว
4: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
3: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะ
3: ผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียม
2: เดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้
0: จะไหม้แล้วค่ะ

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะใ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะคะแต่ว่าผักนี่คือส

0: กรอบแล้วก็
1: สด
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่ครูตะรสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้านนะ
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักช
0: ี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากกว่าเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆจะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: กษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี่ย
0: แล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูที่หางแย่เนี่ยหางเป็นๆมันเนี่ยเป็นมันเนี่ยลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
0: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังขี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานดิ่งเค้าบานอ
0: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะใ
2: ช่ตรงเป๊ะ
0: ก็คือดูจากก้านจนถึง
2: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
0: ่อ๋อ
2: ก้าน
0: นี่เอียงอันนี้
2: หัวนี่สำคัญเบาเนี่ย
0: อ๋อ
2: ต้องให้เบานี่ยายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
0: อ๋อครับ
2: มันอยู่ที่เบาเนี่ยยางลูกเนี่ยโตแน่นอน
0: ดูเลย
2: นะตัดเลยไม่ต้องไปดูอ่าน
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
2: นี่มันลึกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกนี้ออกปัญหามันละเอียดเกินไปไม่ได
1: ้นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงตัวของน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
0: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
2: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
0: ต้องแบบห่าง
2: ๆต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
0: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี้มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
2: ละเอียดยังไงล่ะ
1: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
0: เอาไปดูก้านสัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
2: ตามไปดูนะ
0: ไปครับตามไปดูฮะลุงเศษนำผมเลย
2: ไปดูไปดูตัวนี
0: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
1: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู่เหรอ
2: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลูกเด็กลุงต้องตัดออก
0: อ๋อลูกเนี้ย
2: นั่นแหละ
0: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
2: ไม่รอดไปตัดเอาที่ที่9ที่8
0: เอาทำไมฮะ
2: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาผูกอย่างงี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรอีกมามั้ย
0: ให้โอกาส
2: ใช่ให้โอกาส
0: ให้โอกาส
2: ไม่ตั้งใ
0: จและไซส์ที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ําๆลูกนึงน่าจะสักกี่กิโล
2: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปไปถึง7กิโล
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอา
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอาต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลผู้เดียวมี7กิโลไม่ได้
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
2: เวลานี่อ่ะ6กิโลครึ่ง
1: โอ้ยอยู่โน่นครับบนปลายยอดนู่นเลยใหญ่จริง
0: ๆแล้วไอ้ลูกนี้แล้วเราไปทำอะไร
2: มันก็หนาถึงไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
0: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
2: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะรากเรียนจะมากินลูกมันจะยุ้ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดหมายลูกเสียจะไปใส่ปุ๋ยมากทำไม
0: อ๋อเหรอ
2: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่ดีทำไม
0: มันเป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
1: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
0: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
1: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
2: ง่ายๆนะเออลุงเศษว่าคือปุ๋ย
0: ครับ
2: ปุ๋ยลุงเศษนะ
0: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
2: ตกสร้างดินก่อน
0: ครับ
2: สร้างแผ่นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
0: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
2: โอ้ยชีวิตต้นน่ะชีวิตลูกอ่ะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
1: บำรุงต้นบำรุงลูก
2: ใช่
1: โอ้ยมันอะไรขนาดนั้น
2: ขนาดนั้นเลยนะ
1: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยอยากเห็นแล้วว่า
2: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
1: ได
2: ้ได้แต่เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
1: ้ทำให้ดูเลยนะ
2: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
1: ครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเสพเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
2: กล้วยน้ำว้านะ
1: กล้วยน้ำว้าก
2: ล้วยหอมกล้วยไทยเอาไม่ได
1: ้ทำไมฮะ
2: มันบูดง่าย
1: ถามจริงๆคุณ
2: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
1: ธาตุอาหารน้อย
2: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
1: ครับ
2: มันเต็ม
1: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
2: ไม่เรียกน้ำตาล
1: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
2: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึ่งเอามาถ้าพูดถึงเขียวแล้วเป็นแตงเมมาใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึ่งเอา
1: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
2: น้ำตาลวงเส้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวนึงชนิดนึงที่ว่าทำให้ดินเราเสียได
1: ้เอาใช้นี่ดีกว่า
2: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนลองมาแล้วยัง
1: ลุยกันเลย
2: ลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
1: แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นวันที่16
2: เปิดใส่น้ำ
1: ใส่น้ำ20ลิตร
2: 20ลิตร
1: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
2: น้ำบ่อ
1: โอเค
2: น้ำฝนไม่ใช่น้ำประดานไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
1: ้10วัน
2: 7วันพอ
1: 7วันพอโอเค
2: ลุงเศษเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงเนี่ยสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินไม่ถึงลุงเศษจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายมาขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
1: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
3: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำยังไงฮะ
2: เพราะว่าต้องดูทรงนี่สำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกงอกก็ทรงได้ไม่ใช่นะงอกงอกก็ทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันดูครัวมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแยกดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
3: ครับ
2: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ส่งออกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งลูกเราเป็นผู้ผลิต
3: ครับ
2: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยกระทําแล้วก็ต้องการลูกโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
3: ค
2: นละก็3 4 5คือ3กก4กก5กกถ้าใครได้3กก4กก5กกจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลย เราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
3: ลุงเศษคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
2: ใช้เคมีเถอะเกินไปเพราะหลากหลายเนี่ยอย่างพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
3: ครับ
2: เป็นหลักที่อ่อนแอมากเลยระบบหลักเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันอยู่ที่ระบบหลักสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทรมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพตรงไหนดูแลจัดการสวนให้ดีดูแรงน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียได้เนื้ออะไรนั่นก็เลยเดี๋ยวคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีเท่าแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะเท่าดินดีน้ำดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
3: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
2: โอ้โหอย่างนั้นนะเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำมันประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี้ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
3: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับลุงเสกคือดูแลดินให้ดี
2: ดูแลดิน
3: ประหยัดใส่ใจ
2: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแปะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวนและบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อการเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อซะจริงๆเลย
2: น
0: ี่
2: ค
0: ือ
2: มา
0: เลี้
2: ยงไว้เท่าไหร่ก็ตึกถึงเท่านั้น
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักละครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
0: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลอง2

0: ่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
1: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็มาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนุ่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
0: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือออกไปหรอก
0: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
2: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
1: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
2: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
1: เข้าออกทุกวัน
2: ทุกวัน
1: เช้าเข้า
2: ฮะบ่ายก็ถ่ายออกจะมีช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน5 โมงเย็นถึง5 โมง
0: หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3 เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2 ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้นไม่มีการให้เหลือ
1: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดเดียวมีข้อเสียไหม
2: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
1: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
2: โอ้โห
1: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
2: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3 เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
1: เ
2: พื่อจะได้มันจะได้โต
1: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
2: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7 บาทตอนนี้13 บาทแล้ว
1: อุ้ยครึ่ง
2: ครับผม
1: ทั้งหมด11 บ่อเนี่ยพี่ใช้
2: กินมื้อละตันกว่าม
1: ื้อละตันกว่าม
2: ื้อละตันกว่า
1: พูดเหมือนน้อย
0: มื้อละตันกว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับพี่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
2: สาเหตุที่เราต้องใส่รำผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปไว้นั้นเราต้องทำให้เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลาย
1: ได้
2: เพื่อนมือหน่อยเดี๋ยวป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
3: ก็คือการผสมรำเนี่ยได้ทำให้แบบ
2: มันเหนียวขึ้น
3: มันเหนียวขึ้นอารมณ์เหมือนถ้าทำลูกชิ้นเนี่ยก็ใส่แป้ง
2: ใช่
3: แต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
0: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
1: อาหารเนี่ย1 กระป๋องเนี่ยประมาณ13 กิโลฮะปลาช่อน1 ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1 กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1 กิโลอ่ะ
4: ว
1: ้
4: าว
1: นักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยนักถือนานๆหนักมากเห็นเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
2: ไม่ใช่มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
1: ขึ้นมาจากข้างล่าง
2: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
1: แล้วโดดออก
2: ตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
1: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
2: มันใหญ่กว่านั้นอีกเนี่ยตัวกินกิโลกว่าเห็น
0: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3 มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8 เดือนด้วยกันล่ะครับ

0: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งหนึ่งเนี่ยสักประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
1: นะครับ8เดือนนะ
0: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดที่อย่างปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
1: ใช่ใช
0: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
1: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ
0: โบคือ
1: คือปลาโบคือโลกว่า
0: ตัวละโลกว่า
1: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
0: จะไปขีด
1: จะไปขีดเป็นปลาเผาอะ
0: ปลาเผา
1: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
0: ี้นี่คือปลาเผาเออ
1: ปลาเผาแล้วก็มันเป็นปลาซ่าหมายถึง5ขีด
0: ปลาซ่านี่
1: ต้มปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้มปลาซ่าเนี่ย5แล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
0: ์เอ๊ะตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
1: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับกันต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
0: ก็
1: คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับกันจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
0: ต่อ1บ่
1: อ1บ
2: ่อปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารที่เตรียมไว้จะทํายังไงล่ะครับพี่สมคิด
1: เนี่ยไม่มีกี่วันเนี่ยมันหลงพอดอู้ๆมาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทําไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
0: คือพูดง่ายแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเค้าตกใจกินไม่ได้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
1: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
2: ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้เขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปซะก่อน
0: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
1: กันนกฮะนี่การถ่ายนี่คือกันนกเลยนกโดยเฉพาะเลย
2: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
1: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
0: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
1: นกกระน้ำตัวดำๆอ่ะ
0: อ๋อเคยเห็น
1: นกกระน้ำใช่ไหมเขาบินอยู่ดาวอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากน้ำตุ้มดาวลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
0: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี่
1: ตอนนี้เราคือเรามีในยี่ปั้วทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
0: คือเจ้าหลักของเรา
1: เจ้าหลัก
0: กิโลเท่าไหร่
1: กิโลเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
0: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
1: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะเยอะ
0: ทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
1: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเขาก็ไปจับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวหรอคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นน่ะไม่มีหรอ
1: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจ่ายไปก็สักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง10,000โล 50,000 หายไป
0: นี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือก
0: เราเลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนละ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้าง
1: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลามา
0: เหมือนแพร่ปลา
1: เหมือนแพร่ปลา
0: แต่ถ้ามีทำตามออเดอร์เลยใช่ไหมออ
1: เดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: อันนี้คือทำอะไรให้เขา
1: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแปะซะ
0: นี่เป็นนี่มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลาช่อน
1: มีปลาช่อนม
0: ี
1: ปลาโกด
0: ปลาหมอ
1: มี
0: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัว
1: นั่นลักษณะนั้นถ้าใครคิดจะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
2: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยน

กฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดศรีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโชมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยแล้วครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่เลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้โหดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นนะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าเราต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: พราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลาแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกมอนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไปได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นมอนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี

0: ลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นชีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดออก

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: ื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก็คั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

มอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่

0: 4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อ

0: ทำร้ายทรัพยากรมากๆนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ค่ะเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lush Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lush Book School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากกาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากกาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ยังไงกันบ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการขัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่